0: รัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอัฐพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอก
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
2: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
3: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
4: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านก็ได้รับไปดำเนินการ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพ ร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแล

0: ความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
3: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยาเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาน
2: ายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
4: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ2.40 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค ตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
1: ปฏิบัติการ Silent Wolf โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่หนึ่งสำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่เก้าบ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย2ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
5: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
1: นางมาเรเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อเรียกเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทามติ5ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่มบีตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีซสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนชุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคกอซาเลชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮเยจองกับกงฮียองจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบไปดวลกับหลิวเซียงซูกับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวพนิธพลธีรรัตน์สกุลเจอกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกโดยคว้าชัยในเกมแรก21-17และมาแพ้ในเกมที่2 2-21ก็มีอาการหน้ามืดระหว่างการแข่งขันจำเป็นต้องถอนตัวในเกมตัดสินพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมก่อนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027 ที่สวนกีฬากมล FPT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีชนิดอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์ทันนิสทัวร์ W100รายการเดอะวีแมนฮอสปิตอลคลาสสิกที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดียวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโฮชนะซาระไซโตะมืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนบผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง1เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ www.welfare.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th 2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอธิติอธิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอธิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
21: Thank you.
0: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
19: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีการปรับหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ส่งผลให้มีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องเช้านี้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
21: สวัสดีค่ะคุณตติยพัฒน์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
22: สวัสดีครับ
21: ค่ะจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีนักศึกษาได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากอะไรอะคะ
22: ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวของจำนวนนักเรียนสกร.หรือที่สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีประมาณ 270,000 คนนะครับแต่ว่าก็จะมีอยู่กลุ่มนึงที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทราบว่ากลุ่มนั้นเนี่ยได้เข้ามาแจ้งเรื่องแล้วในเรื่องของการขอยื่นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 53,000 ถึง 55,000 คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ตัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาเนา
21: ะ
22: เพราะว่าของสกร.เนี่ยเราเปิดไว้สำหรับผู้ที่เป็น lifelong learner นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เรียนของเราที่มีอายุตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานสูงวัยก็สามารถที่จะมาเป็นผู้เรียนของเราได้ฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันติดตรงที่ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาว่าผู้ที่จะไม่ได้รับต้องเป็นนักเรียนก็เลยทำให้มีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นครับ
21: ค่ะแล้วขณะนี้ค่ะมีจำนวนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์แล้วมีจำนวนเท่าใดแล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อะคะ
22: ตอนนี้เนี่ยเราก็เร่งประชาสัมพันธ์เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองโดยสกร.ก็ได้เปิดให้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่ประมาณราวๆ 55,000 คนนะครับที่แจ้งเรื่องเข้ามาแล้วก็เราเนี่ยยังเปิดช่วงเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่31กรกฎาคมนี้ครับซึ่งเราก็คาดว่าจนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะก็จะมีนักเรียนสกร.เข้ามายื่นอุทธรณ์ประมาณร่วมแสนคนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 60% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยทำให้สกร.ทุกจังหวัดตอนนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับ
21: ค่ะทราบมาว่ามีนักศึกษาของกสร.บางส่วนนะคะที่จะตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพราะกังวลในเรื่องการสูญเสียสิทธิตรงนี้ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะคะ
22: อันนี้ต้องยอมรับครับว่านักเรียนของเราจำนวนมากเนี่ยต้องบอกว่ามีก็ต้องเรียกว่ามีสถานภาพที่จำเป็นต้องรับสิทธิสวัสดิการของรัฐนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อถูกทราบว่าถูกตัดสิทธิ์ด้วยรวมไปถึงคนรอบตัวด้วยเนี่ยก็เกิดความกังวลกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่คิดอยากจะขอลาออกจากการเรียนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงเดิมในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับทางเราก็ได้เน้นย้ำทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์รวงทองและก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทั้งสองท่านก็เรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์ทุกๆหน่วยงานเลยว่าอย่าเพิ่งลาออกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้เพราะว่าเราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคนละส่วนกันมากๆเลยก็เลยพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับนักเรียนสกร.ว่าการจัดการแก้ไขตอนนี้เราก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นนักเรียนของสกร.หรือ ผู้เรียนในระบบของเราได้อย่างปกติได้เลยนะครับ
21: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองอะค่ะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นใจอย่างไรอะคะ
22: อันแรกสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็นักเรียนสกล.กว่า 50,000 ชีวิตที่ยื่นอุทธรณ์เข้ามาว่าที่มาที่ไปของการถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะคุณสมบัตินะครับที่มันผูกอยู่ในระบบซึ่งพอเมื่อไหร่ที่ขึ้นว่านายกนายขนายคเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตัวของสกล.อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่ามันครอบคลุมคนทุกช่วงอายุฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงทำก็คือตอนนี้เราก็กำชับนะฮะในเรื่องของการดูแลใกล้ชิดให้ผู้เรียนยื่นอุทธรณ์ให้ได้มากที่สุดสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็พยายามที่จะอัปเดตความคืบหน้าของการแก้ไขในเรื่องนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเราจะปลดล็อกตรงนี้แล้วเสร็จอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจนะครับตอนนี้คือสิ่งที่กระทรวงทำได้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไปแก้ไขปัญหาที่ได้รับมานะครับ
21: ค่ะแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะทราบว่าได้มีการนำประเด็นนี้เสนอต่อที่ประชุมด้วยอะค่ะท่านนายกมีข้อสั่งการหรือว่าได้เน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือคะ
22: หลังจากที่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางพวกเราทุกคนผู้บริหารนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยควรหาแนวทางแก้ไขเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดประชาชนรู้สึกว่าเราไม่เรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รับสิทธิ์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีผู้เสียโอกาสจากหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่มันไม่เกิดการสอดคล้องกันนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้เรียนสกล.เลยว่าเราได้พูดคุยเบื้องต้นกับกระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ติดตามนะครับเรามั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านยังคงอยู่ทั้งในสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนในตัวระบบการศึกษาและสิทธิ์ของการได้รับการดูแลจากภาครัฐฉะนั้นตรงนี้ครับในการประชุมครม.ได้ยกขึ้นมาแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยู่นะครับให้ทุกท่านได้สบายใจไว้เลยครับผม
21: ค่ะอยากจะฝากถึงอะไรกับนักศึกษาที่กำลังกังวลว่าจะสูญเสียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคำแนะนำหรือข้อยืนยันอย่างไรบ้างคะเพื่อสร้างความมั่นใจอะค่ะ
22: ถ้าความมั่นใจครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็จะเห็นเลยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันเป็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเราก็เห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธินะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินหน้าแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าคำว่านักเรียนของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่าอายุ18ปีอีกทั้งมากมายนะครับร่วมแสนชีวิตฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราพูดคุยได้จัดการได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผู้ใดที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยเราก็ยังที่จะดูแลกันต่อไปแต่ในเรื่องของการศึกษาเราต้องขอยืนยันอย่างมั่นใจว่าเราไม่ต้องการให้ใครต้องลาออกจากการศึกษาเพียงเพราะเหตุผลไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะครับตรงนี้ทางกระทรวงดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนไปว่าภายใน31สิ้นเดือนนี้นะครับแจ้งอุทธรณ์เข้ามาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเราดูแลใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบ lifelong learning หรือการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
21: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักศึกษาจะยื่นอุทธรณ์นะคะจะสามารถยื่นผ่านช่องทางใดได้บ้างอะคะ
22: อย่างใกล้ชิดที่สุดคือสกล.ในพื้นที่ครับสกล.อำเภอสกล.จังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดตามวิธีการช่องทางแล้วก็ความคืบหน้าของข่าวนี้ได้ผ่าน Facebook Fanpage ของทางกระทรวงศึกษาธิการหรือทางสกล.กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เรียกว่ากศน.เดิมนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ข้อมูลได้อย่างทันทีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามานะครับยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับ
21: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
22: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมปรับการทำงานเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เล่าประเด็น
23: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางแต่หลังการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กลับพบว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและควรได้รับความช่วยเหลือจึงเป็นที่มาของการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อมีประชาชนในจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังต้องแบกรับภาระในการเข้าถึงบริการของรัฐเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
24: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
23: และเพื่อให้ข้อสั่งการเกิดผลในทางปฏิบัตินางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงการคลังเร่งบูรณาการทำงานสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
25: จากข้อสั่งการก็นำไปสู่การมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
23: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไว้ในทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ขณะที่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้กระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการถึง ชุมชนโดยแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระการเดินทางจากข้อสั่งการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับแนวทางการทำงานของภาครัฐเพื่อทำให้ประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการรับบริการและไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะข้อจำกัดของหลักเกณฑ์หรือฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางมาตรการคุมเข้มนกปลอดหัวโขนในธรรมชาติหลังภาครัฐถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยห้ามล่าหรือจับหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
1: นกปลอดหัวโขนหรือนกปลอดหัวจุกหรือนิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกอยู่ในวงนกปลอดที่มีทั้งหมด109ชนิดซึ่งในประเทศไทยพบได้ถึง36ชนิดเป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามของผู้นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านเนื่องจากปัจจุบันนกที่เลี้ยงไว้เกือบทั้งหมดถูกจับมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงดังนั้นการจับจากธรรมชาติเป็นสาเหตุทำให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อถอดนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองกระบวนการต่อจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันร่างไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปสำหรับพื้นที่นอกเขตป่ากรมอุทยานวางมาตรการสำรวจขึ้นทะเบียนควบคุมการเคลื่อนย้ายและผลักดันให้นกอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอนุรักษ์และเฝ้าระวังโดยกำหนดให้กลุ่มผู้เลี้ยงสร้างมาตรฐานกรงที่ปลอดภัยมีศูนย์รับแจ้งนกหลุดมีระบบทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบสมัครใจจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลฟาร์มและจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกที่ได้มาตรฐานเพื่อแยกแยะนกเลี้ยงออกจากนกธรรมชาติโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์นายอรรถพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าแม้เป็นการปลดล็อกสถานะทางกฎหมายแต่นกปลอดหัวโขนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดดังนั้นการล่าหรือจับนกในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นเดิมโดยกรมอุทยานได้กำหนดมาตรการจัดการไว้อย่างรอบด้านเช่นสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายนกผิดกฎหมายผ่านการตั้งด่านตรวจปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดและขยายผลถึงเครือข่ายพัฒนาระบบข่าวกรองและการตรวจสอบ
6: ประชากรที่ไม่อยู่ในจำนวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้กระทบกระทบนิเวศมาตรการที่จะต้องควบคุมการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการกระทำผิดถ้ามีการเข้าไปจับนกในพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นเขตต้องห้ามเช่นป่าอนุรักษ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆก็จะใช้กฎหมายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคระบาดสัตว์พรบ.สาธารณสุขนี้เป็นต้นแล้วก็จะบรรจุชื่อรายชื่อนกเข้าไปอยู่ในพรบ.ทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่เขตห้ามล่าอื่นซึ่งณวันนี้เรามีอยู่98เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราได้เพิ่มบัญชีนกไว้แล้ว54ก็เหลืออีก40ที่จะเพิ่มบัญชีนกกรงหัวจุกอีก40ที่ที่เหลือก็ต้องหมายความว่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศก็จะถูกคุ้มครอง
1: ผลสำรวจพบมีนกปลอดหัวโขนในธรรมชาติ 44,421 ตัวส่วนใหญ่ร้อยละ51อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติแต่ยังตั้งความหวังว่าการปลดล็อกจะช่วยลดแรงล่าจากธรรมชาติสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจแม้มีการปลดจากบัญชีคุ้มครองแต่กรมอุทยานยังคงห้ามล่าในพื้นที่ป่าทุกประเภทและกำหนดให้นกปลอดหัวโขนอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง98เขตทั่วประเทศหากพบจำนวนลดลงจะพิจารณานำกลับเข้าสู่บัญชีคุ้มครองทันทีปิยาพันยังเทียน รายงาน
5: เทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแครงอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
7: ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยบริเวณแยกท่าแครงและพื้นที่โดยรอบถนนศักดิ์เดชเขตเทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในปัญหาซ้ำซากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มานานนับ10ปีหลังจากการเผชิญปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนานเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแครงอย่างเป็นระบบมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองภูเก็ตพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันเที่ยวได้ทั้งปีล่าสุดนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองท่าแครงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับน้ำสำคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันออกตัวเมืองภูเก็ตโดยแนวทางสำคัญของโครงการดังกล่าวคือการศึกษาวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เชื่อมต่อจากพื้นที่คลองท่าแครงไปยังคุ้มน้ำสวนหลวงร.9เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับและหน่วงน้ำหรือที่เรียกว่าแก้มลิงเมืองช่วยเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำก่อนระบายออกสู่ระบบทางน้ำหลักลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
8: ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริเวณน้ำท่วมแยกท่าแครงนะครับตอนนี้กระบวนการในส่วนของการดำเนินการนะครับทางเทศบาลได้ผู้รับจ้างแล้วในส่วนของการเข้าดำเนินการนะครับเพื่อเราเองจะแก้ปัญหาในส่วนของการที่จะแชร์น้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นคอขวดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์น้ำนะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านหน้าส่วนหลวงด้วยนะครับจะมีการวางท่อในเดือนหน้านี่ก็อาจจะกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบริเวณการออกกำลังกายที่สวนหลวงด้วยนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคิดว่าการดำเนินการโครงการนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่คิดว่าการดำเนินการฝังท่อนะครับเพื่อการแชร์น้ำเนี่ยก็จะสามารถคิดว่าประมาณเดือนนึงก็น่าจะเห็นผลในส่วนของการดำเนินการโครงการนะครับแต่ทั้งโครงการแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าประมาณ 3-4 เดือนนะครับผม
7: นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเทศบาลนครภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการป้องกันการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำที่ลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจเมืองพร้อมรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์โสวทภูเก็ตรายงาน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
11: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจ ใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น10ค่ําเดือน8หลังปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โนนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 นค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทุนชัยคำรอดค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณรพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำเพียระค่ะ
0: ครับวันนี้นะครับมีข่าวสารสุดสัปดาห์มาฝากคุณผู้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีสัญญาณที่ดีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐนะครับแล้วก็มีการข่าวสารออกมาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าครม.นะนะครับแต่ว่ามีข้อสรุปออกมาว่าจะนำเรื่องราวต่างๆเข้าครม.นะครับซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของผู้ที่ถือครองรถเก่าหรือว่าในกรณีที่เป็นนักศึกษาของสกร.สกร.ก็คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกว่ากศน.เป็นการศึกษานอกระบบนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับเกณฑ์ให้จะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของรายได้หรือว่าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนอกจากว่าเราจะปรับในส่วนของตรงนี้ไปนะครับจะมีการที่จะทำให้เข้าสิทธิ์เข้าเกณฑ์ในครั้งนี้หรือไม่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการขยายด้วยเนาะขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมคือตอนแรกเนี่ยผู้ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้เป็นคนละครึ่งขออภัยไทยช่วยไทยพาส 60-40 แทนใน2เดือนหลังนะครับหลังจากหมดสิทธิ์ในช่วงของการคัดกรองรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับทางในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามในข่าวในวันนี้นะครับนอกจากนี้เองนะครับก็มีอีกหลากหลายกิจกรรมที่เราจะมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของวันหยุดยาวที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับแอบงงนิดนึงพายุจะเข้าหรอนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามีการประกาศแจ้งเตือนออกมาอีกแล้ว
1: ใช่เมื่อช่วงเช้านะคะตีห้าเดี๋ยวค่อยไปลง
0: รายละเอียดกันนะครับไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับน้องแป้งครับ
1: ค่ะทางสำนักพระราชวังค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.com ค่ะระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้แอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
0: ครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเริ่มกันแล้วสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับไปร่วมช็อปร่วมจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจัดโดยทางรัฐบาลของเรานั่นเองนะครับโดยทางคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองนะครับซึ่งก็มีการย้อนรอยวิถีชีวิตริมน้ำตระการตากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดชุมชนและมหรสพสมโภชตลอดทั้ง8วันนะครับตั้งแต่24ไป

0: ถึง31กรกฎาคม2569เลยนะครับก็มี5พื้นที่ด้วยกันนะครับบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับก็สามารถเข้าไปร่วมงานกันได้นะครับไปร่วมกิจกรรมต่างๆกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าของวันนี
1: ้
0: ยาวไปจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็จะมี5จุดด้วยกันที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับในส่วนของสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับวันที่26นะวันอาทิตย์นี
1: ้
0: ก็จะมีการทำพิธีตักบาตรทางเรือแด่พระสงฆ์จำนวน222รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยรวมถึงจากทางวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็จะมีการไปร่วมกิจกรรมในศูนย์จุดตรงนี้นะครับป้อมมหาการนะครับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นวันที่27กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารเลิศรสนะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจุดดังกล่าวนะครับมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับก็ผมก็สนใจอยู่นะนะครับไปร่วมฉีดกันได้บริการฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำหมันแล้วก็ฝังไมโครชิปนะครับให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็สามารถนำไปทำดังกล่าวอย่างที่เราบอกไปนะครับไปทำหมันหรือว่าฝังไมโครชิปได้นะครับในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดนะครับบริเวณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารนะครับมีนิทรรศการและการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยมีเทศกาลย่านหนังสือตลาดหนังสือมือสองและร้านค้างานค้าสุดสร้างสรรค์นะครับไปร่วมสนุกกันได้รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีสดและศิลปะร่วมสมัยด้วยอีกหนึ่งจุดนะครับที่ถนนคนเดินคลองหลอดอันนี้ก็จะใกล้ๆกันนะครับบริเวณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับมีศูนย์รวมของดี50เขตในกรุงเทพมหานครนะครับคือทุกเขตเนี่ยจะมาร่วมจำหน่ายสินค้านะครับตลอดทั้งจุดนี้เลยนะครับบริเวณถนนคนเดินคลองหลอดนะครับไปซื้อไปช็อปกันได้นะครับแล้วก็ไปชมศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงดนตรีตลอดงานได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เช่นเดียวกันนะครับบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างก็จะมีภาพวาดภาพศิลปะนะครับชมศิลปะผลงานสตรีทอาร์ตตลอดทั้งสองฝั่งคลองแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงด้วยนะใครที่ยังไม่เคยดูหนังกลางแปลงช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับ
2: ใช่ค่ะดูยากนะคะ
0: หาดูยากแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดคือเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจผลิตในส่วนของการทำธุรกิจเกี่ยวกับการฉายหนังกลางแปลงเน
1: ี่
0: ยค่อยๆลดหล่อลงไปเพราะว่ามีสิ่งอื่นมาทดแทนขนาดโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็คือเรียกว่า
2: คนน้อยเหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: คนน้อยเพราะว่าคนไปดูสตรีมมิ่ง
2: ใช่
0: ไปดูสตรีมมิ่งหรือว่าไปดูในส่วนของออนไลน์เยอะนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศนี้อีกครั้งนะครับย้อนยุคไปกับวานๆกับการฉายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับที่เป็นบรรยากาศดีๆอยู่ตรงนี้ที่คลององอ่างนะครับแล้วก็มีตลาดสตรีทฟู้ดด้วยอีกหนึ่งจุดคือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมนะครับไปชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีและก็การแสดงทำน้ำนะครับรวมถึงร้านอาหารมากมายนะครับที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับเชิญชวนทุกท่าน 24-31 กรกฎาคม 2569 นะครับมาสนุกสนานไปในช่วงวันหยุดที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็หยุดยาวอีก3วันในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยนะครับ
2: ค่ะเป็นอีกหนึ่งงานที่ดีนะคะสะท้อนวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมคลองได้ดีเลยทีเดียว
0: ใช่
2: ก่อนหน้านี้นะที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เป็นพิธีกรงาน
0: เรียกว่าเราถูกแคนเซิลจริง
2: ๆมันก็มีกระบวนการ
0: กระบวนการต่างๆจริงๆเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์คือตอนแรกเราอาจจะได้ไปในวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราปรับเปลี่ยนมาอยู่ที่นี่แทนนะครับมาช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียกว่าสิ่งงานนี้เป็นงานที่ดีนะครับเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถไปร่วมงานกันได้แล้วก็จะเปลี่ยนบริบทไป
2: จากเที่ยวแทน
0: ถูกต้อง
2: เป็นนักท่องเที่ยว
0: จากพิธีกรจะกลายเป็นนักท่องเที่ยวแทน
2: เออนะซึ่งแต่ละโซนที่พี่นัทเล่าให้ฟังเนี่ยคือน่าสนุกทุกโซนเลยนะใครที่ชอบแบบสายวัฒนธรรมนะคะนิทรรศการร่วมสมัยศิลปะอะไรเงี้ยก็มีนะใครที่ชอบเดินรับประทานอาหารอยากรู้ของกินของฝากอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือใครที่ชอบเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวก็มีเหมือนกันนะคะส่วนที่พี่อนันต์บอกน่าสนใจคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนไปเลยนะ
0: ใช่
2: ตีละเข็มนะคะ
0: ถูกต้องและช่วงนี้เนี่ยคือเห็นหลายๆคนไม่สบายเยอะ
2: ใช่
0: นะครับทั้งไข้หวัดใหญ่ก็มีโควิดก็กลับมานะครับถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยตรงนี้ฟรีด้วยก็ควรจะไปฉีดกันนะครับ
2: ถูกต้อง
0: ป้องกันกันไว้จะได้ไม่เกิดความรุนแรงในภายหลังครับ
2: ค่ะ ก็เดี๋ยวไปติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะช่วงตีห้า
0: ครับ
2: มีประกาศเตือนออกมานะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นฉบับที่สองแล้วผลกระทบนะคะตั้งแต่26ถึง30กรกฎาคมนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมที่พาดผ่านนะคะตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากด้วยนะคะ บางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันค่ะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะช่วงนี้นะคะจนถึง30กรกฎาคมควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนพายุโซนร้อนโนอึนนะคะบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนวันนี้นะคะ24กรกฎาคมคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วง25แล้วก็26นี
0: ้ครับ
2: แต่ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ถ้าใครจะไปที่จีนหรืออะไรเนี่ยก็ต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะคะดูสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางด้วยทั้งนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เตือนมานะอยากจะให้พี่น้องประชาชนวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงระวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะยังไงช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะคะติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าติดตามหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีก็ได้นะคะ
0: ใช่ครับตรงนี้ต้องติดตามกันไว้เพราะว่าอย่างที่บอกคือแม้ว่าพายุโนอึนเนี่ยจะไม่เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยแต่ว่าไม่แน่ว่าอาจจะมีผลกระทบก็ได
2: ้
0: เพราะว่าคือถ้าสมมติว่ามันมีหย่อมความกดอากาศเข้ามาเนี่ยฝนก็จะตกหนักมากขึ้นในพื้นที่ของทางฝั่งตอนภาคอีสานตอนบนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมีประกาศออกมาเราก็เริ่มหวั่นแล้วนะว่าจะโดนอะไรไหมหรืออะไรยังไงไหมเนี่ยเราเห็นได้เลยนะ26กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนที่ตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีและก็ฝั่งกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงานะครับที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอันนี้เป็นการคาดการณ
2: ์
0: อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่ก็ติดตามเฝ้าระวังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจในช่วงนี้และก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าใกล้กันเข้ามาแล้วกับการเคาะเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเรามีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วแต่ว่าพอมีการประกาศผลออกมาเนี่ยจากที่ลงทะเบียนไป18ล้านกว่าคนน
2: ะ
0: เหลือเพียง9ล้าน5แสนคน
2: ครึ่งนึงอ่ะ
0: ครึ่งนึงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือพอหลายๆคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้าน3แสนคนแล้วการให้เหตุผลต่างๆเนี่ยก็มีแบบบางอันก็ชัดเจนบ้างบางอันก็ยังคลุมเครืออยู
2: ่บางอันก็อาจจะยังไม่สะท้อนความเป็นจริง
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือเกณฑ์ตายตัวก็จริงแต่ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเกณฑ์เนี่ยตายตัวจริงนะแต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนจนไม่จริงในกรณีของเกณฑ์ที่รัฐบาลบอกออกมานะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็มีการรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็นำไปปรับในเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเจ้ากระทรวงโดยทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากไม่ได้ทบทวนสิทธิ์ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยมากว่า13ล้านคนเป็นเวลา 4-5 ปีแล้วนะครับก็จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆกับปัญหาของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ยากจนจริง
2: ค
0: ือบางคนเนี่ยแต่ก่อนอาจจะเข้าเกณฑ์แต่ตอนนี้เนี่ยคือมีงานทำหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการปรับนะครับหลังจากที่ไม่ได้ปรับมา 4-5 ปีนะครับซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบมากว่า 2.3 ล้านคนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่นะครับก็ 2.3 ล้านคนที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้แล้วก็มีการประกาศผลอย่างชัดเจนออกไปแล้วนะครับกระทรวงการคลังเองก็กำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนทั้งบริษัทหรือว่าเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยที่ไม่รู้ตัวตนจนทำให้เสียสิทธิ์ไปนะครับแล้วก็มีการสั่งการประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกเปิดจุด One Stop Service ในการทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนะครับเข้าใจและก็จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนนะครับท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าการปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้นะครับรับฟังความคิดเห็นทุกคนนะครับที่มีการนำเสนอเข้ามามีการนำมาวิเคราะห์นะครับจากข้อเท็จจริงต่างๆความผิดพลาดต่างๆในระบบฐานข้อมูลเพื่อที่จะมาคัดกรองให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่ได้วางไว้เดี๋ยวรอติดตามนะครับในการประชุมครม.วันที่27นี
2: ้
0: นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาแล้วนะครับจากทางในส่วนของกระทรวงการคลังเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมของทางกระทรวงการคลังนะครับกับในส่วนของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับก็เป็นในการขยายสิทธิทบทวนต่างๆแล้วก็มีเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมออกมาด้วย
2: ค่ะซึ่งทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะมีการออกมาเปิดเผยการประชุมนะคะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะครั้งที่10นะคะก็มีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะคะเป็นประธานซึ่งที่ประชุมนะคะมีการทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิ์แล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: ครับ
2: ก็จากการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีหลากหลายกรณีนะอย่างกรมการขนส่งทางบกนะคะก็คือเรื่องของสิทธิกรรมสิทธิ์การถือครองรถนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็จะเป็นเรื่องของการถือหุ้นนะคะการเป็นหุ้นส่วนอะไรต่างๆกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่ก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษานะคะธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยค่ะในกรณีที่มีคนทำประกันนะคะหรือว่าทำประกันเอาไว้แล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะมีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าที่ให้ขอทบทวนสิทธิ์นะก็คือ17กรกฎาคมถึง31กรกฎา
0: คม
2: ทีนี้เนี่ยคือมันมีหลากหลายกรณีแล้วมันเยอะมากคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้นะคะที่ประชุมเลยมีการขยายเวลาสำหรับผู้ที่รับสิทธิ์นะคะทบทวนสิทธ
0: ิ
2: ์ทบทวนสิทธ
0: ิ์จะอุทธรณ์
2: ถึง30สิงหาคม
0: ก็คือ30กันยายน
2: 31สิงหา
0: อ
2: ันนี้คือเป็นทบทวนสิทธิ์นะทบทวนสิทธิ
0: ์
2: เดิมเนี่ย31กรกฎาคมทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางหลักของโครงการนะคะก็จะมีเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหน่วยงาน5แห่งก็คือธนาคารนะคะทางกรุงไทยธกส. ออมสินอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะคะก็ติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้นะคะแก้ไขได้จนถึง20กันยายนนั่นเองส่วนใครที่รับสิทธิ์นะคะคือก็มีการเห็นควรขยายเวลาเหมือนกัน คนที่รับสิทธิ์ก็คือในปัจจุบันเนี่ยให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องนะคะจนถึง30กันยายนนะคะโดยที่ผู้มีบัตรเนี่ยในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่รับสิทธิ์ตามโครงการปี69ทุกกลุ่มรับสิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะในช่วงระหว่างการทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือ2กลุ่มคนที่รับสิทธิ์นะคะก็ กลุ่มเดิมเนี่ยคือก็รับต่อส่วนกลุ่มใหม่เดี๋ยวจะได้รับ1ตุลาคมนะคะพร้อมกันส่วนใครที่ต้องการทบทวนสิทธิ์ตอนแรกเนี่ยที่บอกว่ายื่นได้แค่31กรกฎาคมขยับไปเป็น31สิงหาคมนะคะผ่าน5ช่องทางได้เลยนะคะ
0: ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือการขยายในส่วนของการวางเกณฑ์ต่างๆนะครับความแม่นยำต่างๆความครอบคลุมและก็สัดการสอดคล้องกับสภาวะของประชาชนนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับรวมทั้งไม่เป็นภาระกับประชาชนที่จะมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับจึงเห็นควรกำหนดแนวทางทบทวนข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของเกณฑ์ถือครองรถนะครับตรงนี้นะครับมีการสรุปออกมาแล้วนะครับให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ที่ถือครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีอันนี้สำหรับรถยนต์นะรถยนต์ที่มีพวงมาลัยขับนะครับอันนี้20ปีถ้าเก่าเกิน20ปีเนี่ยถือว่าคุณจะอยู่ในเกณฑ์นี้และก็รถจักรยานยนต์นะครับถ้าเป็นรถจักรยานเก่าที่มีการใช้งานเกิน15ปีถือว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีมูลค่าต่ำและกรณีผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและยังมีภาระทางการเงินรวมถึงกรณีที่มีการจำหน่ายรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ให้กับผู้อื่นแล้วแต่ไม่ได้แจ้งโอนต่อหน่วยงานนายทะเบียนหรือว่าเป็นการโอนลอยไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องมีการทบทวนสิทธิ์ให้และก็จะปรับเกณฑ์ให้มีอยู่ในเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและอีกหนึ่งเกณฑ์อันนี้เป็นประเด็นสำหรับใครที่เป็นนักศึกษาของสกร.นะครับคือเป็นคนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าไปเรียนของสกร.นะครับไปเรียนเทียบวุฒิตรงนี้นะครับก็จะให้มีการปรับปรุงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือไม่เข้าเกณฑ์เลยคือคุณเป็นนักเรียนปุ๊บคือโดนตัดเลยโดยที่ไม่ดูอะไรเลย
2: ใช่
0: มีเป็นนักศึกษาเหมือนกันคือไม่ให้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยสำหรับผู้ที่ศึกษานอกระบบอยู่นะครับแล้วก็ไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับเรียนสกร.อยู่อันนี้กลับมามีสิทธิ์อีกครั้งนะครับอีกหนึ่งกรณีคือกรณีของผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมตรงนี้นะครับก็ให้ไปปรับปรุงไปจะได้รับสิทธิ์กันนะครับแล้วก็กรณีที่4นั่นก็คือบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์นะครับก็ให้ไปปรับปรุงข้อมูลขอให้มีการบัญชีตราสารหนี้ตรงนี้เนี่ยหรือว่าหลักทรัพย์เนี่ยที่คำนึงมีการเคลื่อนไหวของบัญชีถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีคุณก็อาจจะเข้าเกณฑ์ตรงนี้ได้นะครับคือไม่ได้มีการทำธุรกรรมต่างๆอะไรเกณฑ์การใช้เงินต่างๆเนี่ยคือยังอยู่ในเกณฑ์การรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น4ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่จะมีการปรับในส่วนของแต่ละหน่วยงานที่มีการพูดคุยกันในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการออกมติออกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์นี้ก่อนนะครับให้ครม.อนุมัติจะได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับทั้งนี้ครับก็จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นข้างต้นให้ครบถ้วนนะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการเปิดให้สนับสนุนผ่านกลไกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมาบริการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถมาดูแลตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือในให้ตรงจุดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีการบริการไปแล้วก็นอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการในส่วนของการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EKYC ก็จะมีการสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับบุคคลท่านไหนที่ไม่สามารถมายืนยันตัวตนที่ในส่วนของธนาคาร5ธนาคารของรัฐตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการช่วยเหลือกันนะครับก็สรุปคร่าวๆก็คือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้เป็นบัตรเดิมนะตั้งแต่โอ้โหปี
2: นานมาแล้ว
0: 65มาเนี่ยนะครับตรงนี้สามารถใช้ต่อได้ไปจนถึง
2: 30กันยา
0: 30กันยาก็คือสิ้นปีงบประมาณนี้อีก2เดือนที่เหลือคุณสามารถนำบัตรเนี้ยไปใช้ใจ่ายในร้านธงฟ้าได
2: ้
0: หรือว่าร้านค้าที่ร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับแล้วก็จะมีการขยายระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ
2: ์
0: คือตอนแรกจะสิ้นสุดเนี่ยสัปดาห์หน้าแล้ว
2: ใช่สิ้นเดือน
0: สิ้นเดือนนี้แล้วแต่ว่าขยายเวลาไปอีก1เดือน
2: ถูกต้อง
0: นะครับขยายเวลาไปอีก1เดือนคือ31สิงหาคม2569นะครับหลากหลายสถานที่ที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็ไปใช้บริการกันนะครับใครที่จะมีการทบทวนหรือว่า จ้งว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์คนที่จะมีสิทธิ์ในการรับครั้งนี้เข้าเกณฑ์นะครับก็ไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือการปรับเกณฑ์ต่างๆสรุปง่ายๆก็คือรถเก่า20ปีที่เป็นรถยนต์
2: รถยนต์
0: อันนี้ก็คือมีสิทธิ์เข้าเกณฑ์นะครับส่วนรถจักรยานยนต์15ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการผ่อนผันรถยนต์ที่มีการผ่อนชำระอยู่ภาระทางการเงินต่างๆก็ไปทำเรื่องไปนะครับก็จะมีการมาปรับเปลี่ยนใช้ส่วนสกรนักเรียนที่เป็นนักศึกษาตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมโครงการนี้ได้นะครับแต่ว่าเกณฑ์ก็จะต้องอยู่ในเกณฑ
2: ์มาตรฐานอยู่แล้วกำหนดเอาไว
0: ้ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้หลักทรัพย์ต่างๆตรงนี้นะครับไปทำให้เรียบร้อยนะถ้าคุณไม่ได้มีเรียกว่าธุรกิจคุณไม่ได้ทำต่อแล้วนะครับหรือว่าในส่วนของเกณฑ์หลักทรัพย์ต่างๆของคุณบัญชีต่างๆเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วไปแจ้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็จะได้เกณฑ์กลับเข้าสู่เกณฑ์อีกครั้งเขาก็จะคืนสิทธิ์ให้คุณในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรอบนี
2: ้
0: นะครับติดตามกันต่อเนื่อง
2: ถูกต้อง
0: เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
2: รอวันจันทร
0: ์วันจันทร
2: ์เพราะเป็นมติครม.ออกมาอีกทีนึงนะคะเราก็จะได้ความชัดเจนแล้วอย่างใครที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยกลัวว่าจะอุทธรณ์ไม่ทันจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไม่ทันเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้วอ่ะพี่ธนัทแต่คือตอนนี้เนี่ยทันแล้วนะอีก1เดือนเขาขยายให้เผื่อแบบใครแบบว่าไม่อยากจะไปขอหลักฐานแล้วหรือว่ายังไงบางทีกับเงินที่ได้มาช่วยเหลือเนี่ยจะคุ้มไหมกับการเดินทางแต่จะบอกว่าสิทธิ์ของเราอะนะคะ รักษาเธอเนาะเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะจัดเป็นศูนย์ one stop service ในการที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องของเอกสารเรื่องของอะไรก็ตามต่างๆนะคะ
0: อย่างกรณีไทยช่วยไทยพลัส60 40คือหลายคนกังวลพอไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปุ๊บกลายเป็นว่าจะทำยังไงจะสมัครทันไหมหรือว่าเขาจะเชื่อมต่อข้อมูลยังไงเราจะต้องไปกดยืนยันตัวตนไหมหรืออะไรไงคือตอนนี้ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมหลังจากนี้ไทยช่วยไทยพลัส60 40คือคนละเรื่องกันแล้วนะครับก็จะมีการขยายระยะเวลาในการใช้บัตรให้จนถึงกันยายน2569เลยนะครับ30กันยายน2569และก็ในส่วนของผู้ที่จะได้สิทธิ์ใหม่ผู้ที่มีเกณฑ์ว่าคุณผ่านเกณฑ์แล้วอีก2ล้าน3แสนคนที่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณเอกนิติบอกไปนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์รวมถึงยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับก็จะเริ่มใหม่ทั้งหมดเนี่ย1ตุลาคมพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับสำหรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับ
2: ค่ะส่วนทางด้านพาณิชย์นะคะก็มีการระดมช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะในกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่ว่าอาจจะโจรจริงๆนะก็บางทีอาจจะโดนแอบอ้างมีโนมินีหรืออะไรมันก็มีหลากหลายกรณีที่มันเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะคุณภูมิพงศ์ในยนาภากรจากกรณีที่มีการตรวจสอบนะคะท่านบอกว่าคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนี่ยพบผู้ลงทะเบียน 122,324 รายมีชื่อเป็นกรรมการนะคะเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งค่ะตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักการของโครงการนะคะซึ่งคือถ้าเรามองเข้าไปปกติเนี่ยคนมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่คนจนถูกไหมคะมองเผิน
0: ๆ
2: แต่ว่าต้องมองลึกลงไปในเหตุผลว่ามันจริงหรือเปล่าเขามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยคือเจ้าตัวเขารับรู้ไหม
0: หรือว่ามีการเอาแอบอ้างนำชื่อไป
2: ถูกต้องนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนหนึ่งเนี่ยระบุว่ามีชื่อนะคะคืออย่างที่บอกเลยอาจจะถูกแอบอ้างเป็นนอมินีข้อมูลผิดพลาดหรืออะไรก็ตามต่างๆหรือบริษัทไม่ได้นำชื่อออกนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ถ้าใครจะขอทบทวนสิทธิ์นะคะขอยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนกลางหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายวันสิ้นสุดล่าสุดก็คือที่มีการประชุมนะคะเขาก็บอกว่าจะขยายให้จนถึง31สิงหาคมแต่เดี๋ยวรอความชัดเจนวันจันทร์หน้าอีกทีนึงนะคะให้ครม.มีการประกาศออกมานะคะซึ่งใครที่อยากจะไปตรวจสอบเนี่ยก็ไปตรวจสอบได้นะคะกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเขาจะมีการอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์นะคะเขาบอกว่า ั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย3วันที่ผ่านมาเนี่ย คนเข้ามาขอเอกสารขอทบทวนสิทธิ์กว่า700รายเลยนะในกรณีนี
0: ้นี่แปลว่าหลายคนเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็คือในพื้นที่ของทางฝั่งพาณิชย์นะครับยังไม่รวมกับในส่วนของทั้งกระทรวงการกระทรวงคมนาคมนะหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นผู้จนจริงๆ
2: คร
0: ับกลุ่มเปราะบางจริงๆจะได้รับสวัสดิการนะครับส่วนใครที่มีปัญหาจะไปลาออกอย่างนั้นอย่างนี้นะที่แบบว่า
2: เรื่องเรียน
0: เรื่องเรียนนะอันนี้หยุดก่อน
2: เดี๋ยว
0: รออีกสักพักหนึ่งนะครับวันจันนี้น่าจะได้เห็นความชัดเจนของเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าครม.ก็จะมีการประกาศออกมาอีกนะครับ
2: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนไหม
2: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวติดตามข่าวสารกันต่อช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ชิโกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
1: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
1: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติน
7: ี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานคปท.สายด่วน1206
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับ 8:36 นครับเมื่อกี้เราผิดคิวนิดนึงเพราะเหมือเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังดูว่าคอมเมนต์ไหลเร็วมากน้องป่าน นะครับตั้งแต่โอ้โหเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะขอบคุณมากมากเลย
2: ต้นรายการเลยนะคะ
0: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะคะสวัสดีคุณประภัสค่ะอรุณสวัสดิ์ทั้งสองพี่โดนัทกับพี่ปานครับ
0: สวัสดีครับ
2: สุขสันต์วันศุกร์ทุกท่านค่ะพี่อัชรานะคะ
0: ครับ
2: พี่สุพิชบอกสวัสดีครับพี่อเนกพริกไทยค่ะส่งสติกเกอร์มาให้นะคะ
0: ครับ
2: พี่รจนานะคะแฟนคลับเหนียวแน่นนะมาชมทุกๆรายการเลย
0: ใช
2: ่ให้กำลังใจเราตลอดเลยนะคะพี่รจนาบอกสวัสดีค่ะหนุ่มรอสาวสวยค่ะแชร์แล้วค่ะ
0: นี่เลยนี่คือแรงบันดาลใจเรียกว่าเป็นกำลังใจสำคัญ
2: ถูกต้อง
0: ของผู้จัดรายการแล้วก็ผู้ประกาศทุกท่านนะครับ
2: ค่ะพี่สุชินนะคะส่งหัวใจมาให้3ดวงเช่นเดียวกับพี่จ๊อบทรงพลนะคะส่งกำลังใจมาให้เหมือนกันนะคะพี่คุณบอกสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: พี่วุฒิชัยนะคะก็มีทักทายมาด้วยนะคะ
0: ครับ
2: พี่สิริวันค่ะพี่สิริวันบอกสวัสดีค่ะพี่สุเทพเช่นเดียวกันนะมาบ่อยเหมือนกันแฟนคลับเหนียวแน่นเลยทุกรายการนะคะ
0: ครับ
2: พี่สุเทพบอกสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ครับผมนะคะพี่เชษสวัสดีครับ
0: ครับ
2: พี่พัทรพรนะคะบอกสวัสดีครับพี่พยอมนะคะพี่พยอมบอกสวัสดีค่ะ SCG เขาวงสระบุรีขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ปากใต้ขอให้ปลอดภัยค่ะ
0: ครับ
2: พูดถึงกรณีนี้เนาะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้ก็หน่อยค่ะพี่รณัฐ
0: ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับก็อย่างที่บอกคือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบตรงนี้เนี่ยในส่วนของภาครัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลก็มีการลงพื้นที
2: ่
0: นะครับไปตรวจสอบหลังจากที่มีกำลังพลเนี่ยได้รับการเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์การป่วนนะครับที่ในฝั่งของภาคใต้นะครับเรื่องนี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์ขออภัยครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับมีการลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจเทศบาลตำบลตันหยงมัดจุดตรวจบูเกะซามีนะครับที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์และตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตนเองหลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนและก็คว้างระเบิดไปบอมใส่กับเจ้าหน้าที่นะครับขณะที่มีการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเมื่อช่วงของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้กำลังพลของทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่45เสียชีวิต5นายนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกก็ได้มีการฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายพร้อมสดุดีหัวใจแห่งความเสียสละของทหารกล้าทั้ง5นายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจนวาระสุดท้ายโดยกองทัพนะครับยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ์และสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติที่สุดต่อมานะครับในช่วงเวลาของบ่าย2โมงของเมื่อวานนี้นะครับท่านเสนาธิการทหารบกก็มีการเดินทางไปตรวจจุดที่คนร้ายเนี่ยนำรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับด้วยก็ไปสำรวจด้วยตนเองนะครับแล้วก็ไปกับหน่วยที่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานรายละเอียดต่างๆตรงนี้นะครับก็มีการสั่งการเพื่อที่จะนำมาเชื่อมโยงและก็เร่งขยายผลในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับพิจารณากำลังในการดูแลสถานการณ์เรื่องนี้ให้เหมาะสมที่สุดภายใต้หลักกฎหมายความจำเป็นและก็ความได้สัดส่วนแต่ต้องปฏิบัติด้วยความเด็ดขาดเพื่อเป็นการยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้หากพบเห็นสิ่งผิดปกติสิ่งต้องสงสัยหรือว่าเบาะแสของผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งได้เลยนะครับที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์1341นะครับในพื้นที่ต่างๆเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแจ้งไปเลย1341นะครับหรือว่าแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
2: ค่ะท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเรื่องของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งอย่างที่พี่รัฐได้รายงานให้ฟังไปก็คือมีกำลังพลทหารนะคะเสียชีวิต5นายด้วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะคือท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้แย่มากนะแล้วก็ กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งเรื่องการป้องกันการปราบปรามหรือว่าการข่าวนะคะก
0: ็
2: มีการหารือกับผู้ที่รับผิดชอบแล้วนะคะทุกท่านเนี่ยก็รับเรื่องไปดำเนินการนะคะส่วนการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยว่ามีการประเมินไหมทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นนะคะท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคาดเดาไม่ได้นะคะสิ่งที่ต้องทำคือต้องไม่ยอมให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นก็มีการให้นโยบายกับผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงไปเนี่ยชัดเจนแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พี่น้องประชาชนมีความวิตกกังวลเนี่ยคือก็พูดง่ายๆเลยต้องทำทุกอย่างอะถ
0: ึ
2: งแม้กระทั่งเรื่องของการเจรจาเรื่องของอะไรเงี้ยก็ต้องคืบหน้าให้เร็วที่สุดนะคะต้องมีความชัดเจนมากกว่านี
0: ้
2: รวมถึงต้องเสริมเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเข้าไปให้มันมีความพร้อมเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยถือเป็นเรื่องอุกอาจนะคะต
0: ้
2: องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดค่ะท่านนายกสั่งการผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงนะคะให้ทำทุกวิถีทางที่จะเรียกคืนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกแล้วก็ทำให้ทุกกระบวนการเนี่ยต้องบรรลุทุกเป้าหมายนะคะซึ่งก็สั่งการไปทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งทางนี้ได้รับรายงานเรื่องการข่าวค่ะคือผู้สื่อข่าวถามเรื่องการข่าวเนี่ยเป็นยังไง
0: ครับ
2: มีรับรายงานมามั่งไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์มาก่อนเนี่ย
0: ครับ
2: ท่านนายกบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่นะคะคือเห็นหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วแหละ
0: ครับ
2: ก็เดี๋ยวจะต้องมาหารือเรื่องของสถานการณ์แล้วก็หาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะคะส่วนจุดที่จะต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมท่านนายกบอกเฝ้าระวังทุกจุดนะคะตามข้อสั่งการที่ต้องดำเนินการให้เข้มงวดเพราะว่าเกิดเหตุบ่อยมากๆนะคะ
0: ครับ
2: ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะมันคือเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่แค่ของกำลังพลแต่ของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้พูดถึงเดี๋ยวมีการลงพื้นที่แน่นอนนะครับไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็เรียกว่าจริงๆชายแดนใต้เนี่ยมันจะมีข่าวแบบนี้มาตลอดนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนก็จะเกรงจะกลัวกัน
2: ถูกต้องแล้วมันส่งผลกระทบถึงเรื่องอื่นอย่างบางคนเนี่ยไม่กล้าไปเที่ยว มันก็ส่งผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอะไรก็ตามต่าง
0: ๆ
2: ในบางพื้นที่เนี่ยพื้นที่เขาสวยมากเลยนะคะภาคใต
0: ้ใช
2: ่สงบ
0: สุขีรินอย่างนี้นะที่นราธิวาสนะครับ
2: ใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยพอได้ยินว่าเป็นภาคใต้ปุ๊บเริ่มกลัว
0: ใช่
2: ฉะนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องทุกหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจก็ต้องดูแลความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้
2: ส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยคือแน่นอนเขาย้ายไปไหนไม่ได้บ้านเขาอยู่ที่นี
0: ่
2: ก็ต้องดูแลเขาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นต้องเรียกความเชื่อมั่นคืนมาแล้วก็ต้องปราบปรามเรื่องนี้กันอย่างจริงจังจริงๆเพราะว่าคือเราจำภาพแบบนี้มาตลอดเรารู้สึกแบบนี้มาตลอดตรงนี้
0: การที่บอกว่าจะดำเนินคดีต่อไปเนี่ยความคืบหน้าของคดีถึงไหนแล้ว อยากฟังแบบนี้อยากฟังว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้หรือยังหรือว่าจะมีความคืบหน้ายังไงคือบางทีเนี่ยพอบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อไปแต่บางทีเรื่องเงียบไปไงก
2: ็
0: เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆไปม
2: ัน
0: ก
2: ็
0: กลายเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงนะครับตรงนี้ก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับข่าวก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปดูฝั่งชายแดนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝ
2: ั่
0: งทางพม่าฝ
2: ั่
0: งทางเมียนมานะครับตรงนี้ก็มีการออกมาพูดถึงนะครับหลังจากที่ท่านนายกเราเนี่ยก็มีการเชิญชวนให้ทางฝั่งประธานาธิบดีเมียนมานั่นก็คือมินอองไลน์นะครับก็เชิญชวนไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับให้มาร่วมพูดคุยหรือว่าถกหารือประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนที่มันกระทบกับคนในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมลพิษทางแม่น้ำนะครับหรือว่าปัญหาการสู้รบที่ว่าเราก็รายงานตลอดที่ฝั่งชายแดนแม่สอดนะครับก็จะมีกระสุนปืนเนี่ยตกมาจากฝั่งเมียนมาตลอดที่มีการสู้รบของทางฝั่งเมียนมาร
2: ั
0: ฐบาลเมียนมากับทางต ชนกลุ่มน้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีการมาพูดคุยหารือกันนะครับหลังจากที่มีการเชิญชวนจากท่านนายกนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้ที่ดูแลในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนั่นก็คือคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็จะมีการเผยนะครับบอกออกมาแล้วว่าทางพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เนี่ยประธานาธิบดีเมียนมานะครับจะมีการเดินทางมายังประเทศไทยมาเยือนประเทศไทยหลังจากได้รับตำแหน่งนะครับคือมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะมาเยือนประเทศไทยในวันที่6ถึง7สิงหาคมนี
2: ้
0: หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเยือนไปหลายประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเดียสปป.ลาวแล้วก็ที่จีนด้วยนะครับเรื่องนี้จะมีการหารือในหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับแล้วก็มีการส่งผลกระทบไปยังประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ชาวภาคเหนือเนี่ยบ่นกันเป็นประจำทางในส่วนของกรมที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ไปดูแลอยู่นะครับนั่นก็คือพลพิษที่เกิดขึ้นในแม่น้ำในพื้นที่ของฝั่งภาคเหนือที่มีรอยต่อกับทางฝั่งเมียนมานะครับจะมีการพูดคุยกันอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็ไทยก็จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับจีนด้วยว่าต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าปัญหาที่มาจากแม่น้ำเนี่ยคือมาจากฝั่งจีนด้วยแล้วก็ฝั่งเมียนมาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้โทษใครว่าใครเป็นผู้สร้างปัญหาแต่ขอนำเรื่องนี้มาหารือกันนะครับมาหารือกับผู้นำเมียนมาเรื่องการพูดคุยต่างๆอำนาจการตัดสินใจนะครับซึ่งจำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบกับประเทศนะครับแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องนะครับที่จะต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าพอแต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลเมียนมาเนี่ยตอนที่มีการรัฐประหารในพื้นที่เนี่ยถูกอาเซียนคว่ำบาตรแต่ว่าไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เหมือนเข้าใจเมียนมาแล้วก็จะทำให้เมียนมาเนี่ยกลับมามีบทบาทในอาเซียนอีกครั้งนะครับซึ่งการเยือนของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ในครั้งนี้นะครับมีกำหนดเข้าพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็มีโอกาสนะครับที่จะได้พูดคุยกับทางภาคเอกชนของไทยเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็จะมาหารือกันในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆนะครับที่จะมีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะ6ถึง7สิงหาคมนี้นะครับคาดว่าจะได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาครับ
2: ค่ะติดตามข่าวนี้ก็หน่อยค่ะพี่รณัฐจำข่าวรถไฟกับรถคนรถบัสสาธารณะได้ไหม
0: รถเมย์ที่ชนที่ชนที่โดนรถไฟชนที่แยกมักกะสัน
2: ใช่เมื่อวานเกือบจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
0: ครับ
2: คือมันมีภาพที่โพสต์ออกมานะคะเป็นคลิปแล้วก็ข้อความที่ระบุเหตุการณ์คนวิ่งตัดหน้ารถไฟขบวน367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราค่ะก่อนจะพบว่ารถไฟขบวนนี้เนี่ยคือเกือบจะไปเจอกับรถเมย์ขสมกแล้วเพราะว่ามันจอดคร่อมรางรถไฟอยู
0: ่ครับ
2: นะคะซึ่งคนขับเนี่ยคือถึงขั้นจะต้องเปิดประตูรถเมย์ให้คนบนรถเมย์เนี่ยลงเลยนะเพราะว่าคือรถไฟเองก็ต้องเรียกว่าเบรกหัวทิ่มเหมือนกันอะ
0: ครับ
2: เกือบจะเกิดเหตุการณ์แบบที่เคยเกิดขึ้นออกมา
0: แ
2: ล้ว
0: เบรกทันนะเพราะไม่งั้นคือเป็นโศกนาฏกรรมอีกรอบแล้วเนี่ย
2: ถูกต้องเรื่องนี้ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกนะคะออกชี้แจงกรณีรถโดยสารปรับอากาศสาย204ค่ะจอดคร่อมรางรถไฟบริเวณจุดตัดถนนราชปารภนะคะก็ตามที่มีการเผยแพร่กันในสังคมออนไลน์นะคะในกรณีรถโดยสารปรับอากาศนะคะจุดจอดรอสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณจุดตัดถนนราชปารภนะคะซึ่งขสมกเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงจากระบบ GPS นะคะแล้วก็เชิญพนักงานขับรถรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมาสอบสวนแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นะคะขณะที่มุ่งหน้าสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์มาถึงจุดตัดถนนราชปารภเนี่ยซึ่งเป็นสัญญาณไฟเขียวรถโดยสารก็วิ่งไปตามสัญญาณไฟปกตินะคะแต่พอผ่านเส้นทางรถไฟเนี่ยปรากฏว่าการจราจรหยุดนิ่งกระทันหันทีนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยมันจอดไปคร่อมรางรถไฟนะคะในขณะที่ระหว่างเกิดเหตุก็มีนายตรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่บนรถก็เร่งแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยฉุกเฉินนะคะก็คืออย่างภาพที่เห็นเนี่ยเขาก็เปิดประตูนะคะให้ที่ผู้โดยสารเนี่ย ลงมานะคะพร้อมทั้งประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจัดการจราจรจนรถเนี่ยสามารถเคลื่อนผ่านไปได้นะคะทั้งนี้ค่ะพนักงานขับรถคันดังกล่าวนะคะก็ได้รับโทษไปตามระเบียบขององค์การเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งทางขสมก.ก็ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับแล้วก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการประเมินสภาพการจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะกำชับให้พนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการต่อไปนะคะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะพอไฟเขียวเนี่ยรถผ่าน
9: คือจุดนั้นน่ะรถมันติดมากของป่า
2: ถ้ามีรถไฟมาแล้วคือ ไม้กั้นมันยังไงนะ
9: เออคือจุดนั้นเนี่ยเราต้องดูดีๆว่ารถไฟคือการคำนวณของเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่รถไฟก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีจราจรหนาแน่นน
2: ะ
9: คร
2: ับ
9: แล้วที่สำคัญคือบางเลนเนี่ยก็มีการสร้างรถไฟฟ้า อย
2: ู่
9: ตรงนั้นด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าการเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าลำบากอยู
2: ่
9: นะครับมีการก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือจำนวน

0: นะครับตรงนี้จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วนะครับสำหรับข้อมูลที่เป็นแบบระบบดิจิทัลนะครับกับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกคือหลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่มีใบสั่งจราจรในรูปแบบใหม่ตามแนวพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ชำระก็จะมีการเชื่อมโยงคือคุณจะไม่ได้รับป้ายภาษีจริงกลายเป็นว่าพอคุณไม่จ่ายคุณก็จะไม่มีโอกาสได้รับป้ายภาษีตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการต่อในส่วนของรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับต่อภาษีในแต่ละปีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงฝั่งตำรวจก็จะมีพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม
1: ่
0: นะครับแล้วก็ในส่วนของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับในส่วนของ DGA ในส่วนของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแก้ไขฉบับที่1นะครับในส่วนของการพูดคุยกับการเชื่อมโยงข้อมูลทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะครับก็มีการไปลงนามเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่มีการกำหนดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนไปเมื่อปี2565ถึง2570ไปนะครับก็เพื่อการลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาตินะครับในส่วนของการที่มองเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขอุบัติเหตุและบังคับใช้กฎหมายในส่วนของกฎหมายที่มีประสิทธิภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดความสูญเสียจำนวนมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายจราจรเนี่ยก็มีการขาดประสิทธิภาพอยู่นะครับก็จะมีการมาเชื่อมโยงกันสำหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกอย่างที่เรานำเสนอไปคือถ้าสมมุติว่าเกิดมีการได้รับใบสั่งทำผิดกฎจราจรแล้วได้รับใบสั่งแต่ไม่ไปจ่ายเงินค่าปรับก็จะมีการเรียกว่าไม่จ่ายป้ายภาษีให้อ่ะคืออดป้ายภาษี
1: เข้มงวดมากขึ้น
0: ใช่นะครับก็จะมีการบังคับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะมีการบังคับใช้แล้วก็มีผลในวันที่1สิงหาคม2569นี้นะครับซึ่งกำหนดให้เรื่องนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้จ่ายใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องนี้นะครับก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการต่อภาษีอายุสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์พรบต่างๆนะเพราะฉะนั้นใครที่มีใบสั่งอยู่สายด่วนเลยนะครับ
1: ใช่แต่เรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมาย
0: ใช่แล้ว
1: ไปสั่งก็จะไม่ได้นะคะแต่ใครที่มีค้างอยู่คือ มันมีมาแล้วเนี่ยไปจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อย
0: ถูกต้อง
1: นะคะให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะ
0: ครับ
1: อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของน้ำมันค่ะทางกบง.นะคะเคาะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2.04 บาทต่อลิตรนะคะเรื่องนี้ทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.นะคะพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกแล้วก็ต้นทุนการกลั่นในช่วงแรกของกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นนะคะท่ามกลางความผันผวนของราคาตลาดโลกที่เกิดขึ้นนะคะจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนะคะศึกษาความเหมาะสมการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคอตรอค่ะบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันนะคะพบว่าข้อมูลมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วง 1-15 กรกฎาคมนี้คิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทค่ะกบง.มีมติให้นำเงินจำนวนนี้เนี่ยมาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคานะคะที่โรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วค่ะ B0 B7 B20 นะคะก็ลดลงลิตรละ2.40 บาทนะคะซึ่งคุณเอกนัทก็ย้ำนะคะว่าดำเนินการนี้เนี่ยคือก็ยึดผลประโยชน์นะคะคือถ้ามีส่วนเกินแล้วก็เอามาอุดหนุนมันก็จะได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะยังไงต้นทุนน้ำมันก็ควรที่จะสะท้อนต้นทุนความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนได้ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกนะคะได้ยิงกันอีกเดี๋ยวลดราคาลงเดี๋ยวสงบอะไรเง
0: ี้
1: ยต้องติดตามสถานการณ์กันอยู
0: ่ตอนนี้เนี่ยคือก็ยังมีในส่วนของการเกิดเหตุความตึงเครียดอยู
1: ่
0: นะครับก็มีการโพสต์ของฝั่งโดนัลด์ทรัมป์นะทุกวัน
1: ก็เดาทางเขาไม่ถูกเหมือนกันนะ
0: ใช่คือบางวันเนี่ยคือสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้น
1: ใช่
0: แต่พอโพสต์ทวิตหรือว่าโพสต์ในส่วนของโซเชียลแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหคือ มันไม่เหมือนกันอ่ะ
1: ใช่
0: มันความเศรษฐที่เป็นเศรษฐกิจก็คือผันผวนไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็นะดูกันไปต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวจะจบลงยังไงในเรื่องของพลังงานที่จะกระทบกับประเทศเรานะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะ
0: คว
1: ันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ถนนดนตรีล่ะ

0: เร็วๆนี้
1: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าทั้ง2คดีใช้รถที่มีการซื้อขายต่อโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ทำให้การตรวจสอบทำได้ยากเนื่องจากเอกสารทางทะเบียนยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมและไม่ใช่รถที่แจ้งหายหรือถูกโจรกรรมขณะที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพบปลอกกระสุน220ปลอกประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านกอรมน.ภาค4บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเข้าสู่กระบวนการซักถาม
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านเจือตาดงหมู่ที่2ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเชิญตัวนายนาวาวีอายุ25ปีมาดำเนินการตรวจสอบและซักถามตามกระบวนการกฎหมายการเชิญตัวในครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องหลังพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรท่าธงพร้อมนำเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลรามันซึ่งการนำตัวเข้าตรวจร่างกายก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกเชิญตัวและสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการก่อนส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ค่ายวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นมีผู้มายื่นอุทธรณ์แล้ว 55,000 คน
3: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพรอวยชัยขจรผ่องพิสุทธิ์สุดสวัยพระบารมีแผ่ล่าประชาไทยร่มรื่นลือไทยทั่วแขวนแดนธานีพระบารมีคุ้มไทยเป็นสุขสารด้วยพระราชปณิธานเกื้อสุขศรีขอพระองค์ทรงพระเกษมเปรมปรีเป็นมิ่งขวัญจักรีนิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชลบุรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้ 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

รมดาหลับตื้นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อเ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเจ้าหน้าที่

0: ทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และคนไทยถือหุ้นร้อยละ51บางแห่งคนไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ปล่อยให้ชาวจีนเช่าและดำเนินกิจการโดยไร้ใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติถึงแม้ทางนิติในจะถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นกรณีการเช่าไซต์รายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเพิ่มความเข้มข้นบูรณาการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวผู้ก่อความไม่สงบ
2: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความพยายามก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดการลอบทำลายเจ้าหน้าที่และการมุ่งสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐโดยเฉพาะสถานที่ราชการโครงสร้างพื้นฐานและสถานประกอบการสำคัญโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานข่าวเชิงลึกและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรัดกุมนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องกว่า90วันเพื่อกดดันและตัดวงจรเครือข่ายในพื้นที่อาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจเร่งเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มาดำเนินคดีโดยประสานการทำงานกับกองทัพอย่างใกล้ชิด
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเหตุฆ่าบริเวณโรงพักเก่าตันยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยบางรายได้ถูกออกหมายจับไปแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผู้ก่อเหตุโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยและปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกับรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอกอลันตาอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพานาราอำเภอพรหมคีรีอำเภอลานสกาอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอด้านพิบูรณ์อำเภอพระพรหมอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอบางขันอำเภอเมือง ังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอดัสดาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสีเกาอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอศรี

นะคะเป็นจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 69% โซนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุฎบุรีอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอคิวรีรัตนนิคมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพรอวยชัยขจรผ่องพิสุทธิ์สุดสวัยพระบารมีแผ่ราบประชาไทยร่มรื่นลึไทยทั่วแขวนแดนธานีพระบารมีคุ้มไทยเป็นสุขสารด้วยพระราชปณิธานเกื้อสุขศรีขอพระองค์ทรงพระเกษมเปรมปรีเป็นมิ่งขวัญจักรีนิรันดร์กาลด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าแพทย์หญิงลางทิพย์เหลาบัตรผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรค
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

การศึกษาของบุตรหรือเตรียมเงินออมเพื่อวัยเกษียณนอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช่วยให้ได้รับทั้งความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปพร้อมกันก่อนตัดสินใจควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและเลือกแบบประกันที่เหมาะกับความจำเป็นและกำลังชำระเบี้ยของตนเองเพื่อให้ประกันชีวิตเป็นหลักประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและครอบครัวเลือกประกันชีวิตที่ใช่ตรงใจตรงไลฟ์

เริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยพร้อมเล่าจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาให้สหรัฐเข้าใจมากขึ้น
5: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่านายมาโคเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญด้านยุทธศาสตร์

0: บูชาธรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หอการค้าไทยประเมินภาษีสหรัฐร้อยละ 12.5 ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยในการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน
2: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันสินค้าไทยสู่ห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาขยายโอกาสส่งออกและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคกำลังซื้อสูง
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าไทยในห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Whole Foods Market และ Trader Joe's ในนครนิวยอร์กว่าสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอเมริกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารเช่นข้าวหอมมะลิน้ำมะพร้าวอาหารพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้งซอสปรุงรสและเครื่องแกงซึ่งสามารถวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกระดับพรีเมียมสะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่รับผิดชอบตลาดสหรัฐอเมริกาเร่งสร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อของห้างค้าปลีกรายใหญ่เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยศึกษาความต้องการของตลาดและผลักดันให้สินค้าไทยมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้าเจรจากับผู้บริหารห้างค้าปลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอด้านพิบูลอำเภอพระพรหมอำเภอปากพนังอำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอนายงอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคูระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอท่าช้างอำเภอวิภาวดีอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงของที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: สุภวานมงคลดลสมัยน้อมกระมนหอไทยถวายขวัญมหาราชปราดเปื่องปิ่นราชันทรงสร้างสรรค์สืบสารทั่วทานินพระเมตตาล้นฟ้าสุธาดุลชโลมชนชุบชีพทุกแคว้นถิ่นของข้าบาทน้อมกราบองค์ภูมินจอมบดินเกลือกไกลก้องพะไทยอัญชุลีศิรกรานพระผ่านฟ้าน้อมวันทามหาราชองค์จอมไทยพระเกียรติคุณบุญญาก้องเกลือไกลสถิตในหทัยราชนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชานนท์ศรีสดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและลูกจ้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

0: ชมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวัง

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กว่า60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจโดยอ้างปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถแข่งขันของไทยในระยะยาวทีมชาติไทยเตรียมชิงเหรียญเงินกับญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3สายทางน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ต

0: ประธานวุฒิสภาเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระราชกุศลและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โอกาสนี้ได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยนำผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ
1: นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝั่งประถมศึกษาอำเภอหัวหินโดยมีการประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้นำชุมชนนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหินส่วนบริเวณภายในโรงเรียนวังไกลกังวลมีหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลได้แก่การปรุงประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนขณะที่โรงพยาบาลหัวหินจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมตรวจวัดสายตาการรับบริจาคโลหิตพร้อมมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนโดยขอให้มั่นใจทุกคนจะได้รับสิทธิ์ที่พึงมีและไม่กระทบการศึกษาน
2: ายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไป

0: มีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกลมีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกลมายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกลจะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากสิ่งสำคัญไม่อยากให้รู้สึกว่าการศึกษาเป็นอุปสรรคหรือปัญหาหรือการได้รับในสิ่งที่พึงมีในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1: ต้องการให้ทุกคนยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับอย่าเพิ่งลาออกการเรียนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้เราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีเห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์เรากำลังเดินหน้าแก้ไขเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
0: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าได้พูดคุยกับกระทรวงการคลังแล้วขอให้มั่นใจสิทธิ์ยังคงอยู่ทั้งสิทธิ์ของนักเรียนในระบบการศึกษาและสิทธิ์การได้รับการดูแลจากภาครัฐขณะเดียวกันขอความร่วมมือและเชิญชวนผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาเรียนใหม่พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเสียโอกาสหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ประชาชนพอใจที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุด
3: นายพีรศักดิ์ปุ๋ยหัวโทนพ่อค้ากล้วยปิ้งไข่ปิ้งขาเร่ย่านตลาดห้วยขวางกล่าวว่าเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วและครั้งนี้ก็ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเนื่องจากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทำให้ไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนจึงรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินเดือนละ300บาทซึ่งเป็นการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของใช้ในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกยาสระผมยาสีฟันขณะที่เพื่อนบางรายโดนตัดสิทธิ์ในรอบนี้แต่ทุกคนก็เข้าใจและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุดและอยากให้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
4: ที่ได้มาตั้งแต่รอบแรกเลยไม่โดนตัดสิทธิ์สักทีคือผมมันที่หนึ่งเลยฐานะยากจนก็ดีใจอ่ะไม่โดนตัดสิทธิ์ผ่อนหนักเป็นเบาหน่อยเองอ่ะ300บาทมันอยู่ในบัตรนะลอกไปรูดของใช้ไงเราก็ต้องประหยัดทางอื่นไม่ต้องฟักเงินซื้อเราก็เอาบัตรนั้นเป็นแลกของใช้ผมว่ามันก็เข้าตังค์เงินว่ากลุ่มเปราะบางพวกที่ยากจนรายได้ต่ำสุดๆจะให้เขาให้ทุกคนมันก็เห็นใจเขาอยู่
3: ด้านนางสาวสมจิตทุ่งสโรประชาชนซึ่งเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่ารอบนี้ต้องยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีประวัติเงินหมุนเวียนในบัญชีเกินเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากกรณีน้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหลานโอนเข้ามาและถอนคืนไปหมดแล้วโดยได้ติดต่อกับธนาคารเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบไม่กังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์และเข้าใจดีเพราะอยากให้คนที่ขัดสนจริงๆได้รับสิทธิ์
5: ก็ได้มานานแล้วไม่ใช่ได้ตอนนี้ได้มานานแล้วแต่ทีนี้ก็บอกว่าให้มาทบทวนที่ธนาคารเนี่ยจริงๆเราได้300นี่นะมันก็เฉพาะตัวเราเพราะว่าหลานเราก็ไปพึ่งอะไรไม่ได้เราก็ช่วยตัวเราเองแต่เราอาศัยเขาอยู่เข้าใจเราบอกว่าให้ไปได้คนจนจริงๆเลย
3: ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ต ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของไทยไม่ใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามวันนี้สหรัฐได้บังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับโดยเก็บอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและอีก37ประเทศรวมถึงเวียดนามและจีนในอัตราร้อยละ 12.5 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับที่ถูกเก็บอยู่ที่ร้อยละ 10ภายใต้มาตรา122ซึ่งหมดอายุในวันนี้โดยมาตรการภาษีในครั้งนี้ได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อว่าสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้โดยกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายหอการค้าไทยประเมินหากสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
1: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดไว้ในระดับเดิมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังวิกฤตพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นรุนแรงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง 2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่ยังยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนหนัก ซึ่งหากปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกราคาน้ำมันในประเทศควรจะต้องปรับขึ้นถึงลิตรละ 8-10 บาทกบน.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันตามมติกบง.ที่ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2บาท40สตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเข้ามาสนับสนุนพร้อมเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดไว้ไม่ให้ปรับขึ้นในเวลานี้ทั้งนี้กบน.จะติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานเพื่อลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเชื่อว่าสถานการณ์มีความเชื่อมโยงกัน
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักเกาตันหยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะโดยเชื่อว่าทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และภายหลังเกิดเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักตันหยงนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกที่ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะกระโดดลงจากรถก่อนปล่อยให้รถพุ่งเข้าชนเป้าหมายขณะที่กระแสเรียกร้องให้ทบทวนการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาคเก้าจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นเรื่องของการปรับแผนและมาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่การสะท้อนว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่มีในถึงการพิจารณายกย้ายตำแหน่งแต่อย่างใดทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมดุลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: ขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า13คนรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์นิสสันที่ถูกเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีดำและมีการซื้อขายต่อกันหลายทอดโดยไม่โอนทะเบียนล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ด้านจังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ2เหตุการณ์ได้แก่เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายได้รับการเยียวยาแล้วและเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนรวมถึงเด็กชายอายุ10ขวบซึ่งอาการปลอดภัยและคาดว่าจะหายเป็นปกติในเร็ววันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า ได้ทยอยมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ5หลังคาเรือนได้มอบหมายให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: รัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้
10: นางสาวนริดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและต้านการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ถือบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตสำหรับกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติกรรมเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้องเช่นเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินรวมถึงรายได้เดินบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณีโดยยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นกนิษฐาแก้วใสรายงาน
7: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงแรม3แห่งในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดภูเก็ตพบไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและอาจใช้นอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติสีเทารวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นในการตรวจสอบการดำเนินผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการไม่สวมสิทธิ์นอมินีในการเป็นเจ้าของโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยขณะที่การตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้กรมการปกครองได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านเวทีการประชุมการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกย้ำกัมพูชาเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขปิดประตูการเจรจาน
11: ายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF โดยใช้โอกาสนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหา แต่ฝ่ายกัมพูชาต้องให้ความร่วมมือตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจฟื้นฟูความสัมพันธ์ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเลือกที่จะไม่พูดคุยและดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับตามกฎหมายทะเลเรืออันคลอสจึงถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเอง
12: สิ่งที่พยายามพูดก็คือว่าเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่มันก็ต้องทั้งสองฝ่ายเราก็ได้ตกลงในแนวทางไว้แล้วจากการประชุมผู้นำที่เซบูว่าเราจะคุยกันทุกเรื่องตรงนี้เขาไม่คุยเลยเขาไปสู่กลไกประนอมภาคบังคับเมื่อเขาไม่คุยเราตกลงแล้วแล้วยังไงฮะพอเรื่องทางบกเขาอยากจะพูดคุยทวิภาคีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเขาปิดประตูก็ในเมื่อทางทะเลเขาไม่เอาด้วยเขาไปสู่กลไกเนี่ยยังไม่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเลยแต่การกระทำของเขาเนี่ยก็คือปิดประตู
11: ขณะเดียวกันนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมทุกการประชุมและใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ในมุมของกัมพูชาเช่นกันซึ่งเป็นประเด็นที่เคยพูดเหมือนกันในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการหักล้างกับมุมมองของไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้มองว่าจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบที่ผ่านมารวมทั้งการยั่วยุด้วยดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยต้องทำอะไรตามที่ต้องการปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
14: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
13: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
14: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับด้านนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์แสดงความผิดหวังอย่างมากที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากนิวซีแลนด์ในอัตราร้อยละ 12.5 พร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานบังคับและการขึ้นภาษีจะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจทั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐเคยยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีหลายรายการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐต้องดำเนินการสอบสวนนานหลายเดือนก่อนใช้อำนาจตามกฎหมายการค้าปี2517ในการออกมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม
7: ่นายฮันส์กรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติหรือ UN ประจำเยเมนออกแถลงการที่แสดงความกังวลถึงกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลับมาเริ่มการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงอีกครั้งและประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินในเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีนายกรุนเบิร์กยังเตือนว่าการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นการบั่นทอนความพยายามในการสร้างสันติภาพและทำให้เยเมนกลับเข้าสู่ความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนปี2565ซึ่งมี UN เป็นคนกลางรวมทั้งดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงของเยเมน
2: กระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ของแคว้นมาดริดและจังหวัดอาบิล่าทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงและยังไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนกล่าวว่ารัฐบาลสเปนระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ของสเปนรวมถึงเมืองโตเลโดและกรุงมาดริด พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
7: ประเทศสมาชิกสภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเห็นชอบให้กลับมาใช้มาตรการชั่วคราวที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Google และ Meta สามารถใช้ระบบคัดกรองและลบรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนระบบออนไลน์โดยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่3เมษายน2571ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเคยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ก่อนหมดอายุลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยสภาพยุโรปยังอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายถาวรเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนโลกออนไลน์ท่ามกลางความกังวลว่าอาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9ต่อ20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมนัดสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่ผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์และอนันต์นาทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาและวิหารมุลูกูตลาจากอินเดียไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวกับปรัฐกรภาชีรัตที่ตัดเชือกชนะเจสซี่ชูกับดันเต้หว่องคู่มือวางอันดับ3จากฮ่องกง2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ3และซุปเปอร์ไทเบรก 11-9ด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะคูไวเซวากับวันเย่จากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และซุปเปอร์ไทเบรก 11-9 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันโดยจะไปพบกับกฤษณารอดประเสริฐจากไทยที่จับคู่กับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียที่ตัดเชือกชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงกับจางเจียอี้จากจีน2ต่อ0เซต6ต่อ4และ7ต่อ5แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามไป2ต่อ1เกม17-21 21-16 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปดวลกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากจีนขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับพูตี้กุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียไป0ต่อ2เกม17-21 14-21 ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดไล่ตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานคู่มืออันดับ10ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21-19 21-11 ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ16ของโลกด้านความแกร่งของทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม11-21 19-21 ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียองคู่มืออันดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด 21-19 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับศึกหนักกับหลิวเชงซูกับตันหนิง คู่มืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนและประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบศึกหนักอย่างฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนโดยพนิชพลโชว์ฟอร์มสุดคมในเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน21-17แต่หลังจากจบเกมที่2ซึ่งพ่ายไป2-21พนิชพลได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการหน้ามืดทำให้หยุดติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3-0เซตล่าสุดลงสนามนัดที่2ส่งผู้เล่นชุดหลักนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรธนัทบำรุงพักดีนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำเกียรติภูมิรามศิลป์และตัวรับอิสระภักพงษ์กว้างนอกโดยทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-2เซต23-25 15-25 25-18 25-21 และ15-12ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่25กรกฎาคมเวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมนี้ก่อนรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28-30พฤษภาคม2570ที่สวนกีฬากำมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามแข่งขัน BMX Racing มาตรฐานระดับซูเปอร์คลอสแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียโดยยืนยันว่าขณะนี้ทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกโดยยศกรบูรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากเพราะการมาที่ประเทศลาวไม่ต้องปรับตัวมากเนื่องจากมีอากาศคล้ายกับประเทศไทยส่วนด้านแท็กติกที่ผ่านมาก็ได้มีการซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชเตรียมให้เพื่อที่จะสู้กับทีมชาติลาวอย่างเต็มที่และยืนยันว่าไม่ประมาททีมใดในการแข่งขันแม้จะเป็นรายการแรกที่ลงแข่งขันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ก็จะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ส่วนเอเชียนเกมที่จะได้พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และหวังว่าจะได้เข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้านณัฐพงษ์สายริยากองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ประมาณ80-90%เพราะยังมีเวลาซ้อมที่ประเทศลาวอีก2ครั้งซึ่งจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยากแต่ทุกคนในทีมรวมตัวกันซ้อมและพยายามเต็มที่เป้าหมายคืออยากเป็นแชมป์แต่ก็ต้องดูกันไปนัดต่อนัดสำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิพคาดนาครายงาน
16: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์ นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงได้ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงได้ตกเวลา 18:48 น
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยขอเชิญเยาวชนอายุ 13-25 ปีส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการเทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นแนวตั้งหรือ Thai Tical Story เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตประเพณีและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ผ่านภาพยนตร์สั้นชิงเงินรางวัลกว่า 530,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Thai Story เรื่องราวไทยๆต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7โรคฮิตของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายท่านผู้ฟังคะการทำงานออฟฟิศทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แรงมากแต่จะมีปัญหาสุขภาพที่ตามมาบางอาการเราคิดว่าเล็กน้อยเช่นปวดคอปวดไหล่หรือตาแห้งแต่ถ้าปล่อยไปนานๆอาจเป็น7โรคฮิตของคนวัยทำงานก็ได้ฉะนั้นเราควรรีบดูแลสุขภาพจึงมีข้อแนะนำวิธีดูแลตนเองแบบง่ายๆที่เริ่มได้จากตัวเรา 1. ออฟฟิศซินโดรมคือคอบ่าไหล่หลังตึงเรื้อรังถ้านั่งอยู่หน้าจอนานๆก้มดูมือถือบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อเสียสมดุลเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดร้าวขึ้นศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือจัดโต๊ะทำงานให้ถูกท่าลุกพักทุกชั่วโมงและหมั่นยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำถ้าเริ่มมีอาการชาลงแขนจัดสรีระโต๊ะทำงานจอระดับสายตาคีย์บอร์ดเมาส์ใกล้ตัวหลังพิงเต็มที่เก้าอี้รองเอวได้ลองพักทุกๆ 45-60 นาทีลุก 2-3 นาทีหากปวดนานเกิน2เดือนต้องรีบไปพบแพทย์ 2. พังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือทำงานพิมพ์หรือใช้เมาส์เยอะอาจทำให้ชาและแปลบที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางโดยเฉพาะตอนกลางคืนวิธีดูแลคือปรับตำแหน่งข้อมือให้อยู่ตรงไม่งอค้างใส่เฝือกพยุงเวลานอนและพักข้อมือเป็นระยะถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือเริ่มกำของไม่แน่นควรรีบไปพบแพทย์อาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดคลายเส้น 3. เอ็นอักเสบจากการใช้งานซ้ำการใช้มือหรือข้อมือซ้ำๆทำให้นิ้วติดสะดุดเจ็บจี๊ด วิธีดูแลคือพักการใช้งานประคบน้ำแข็งดามนิ้วหรือข้อมือชั่วคราวและออกกำลังเส้นเอ็นแบบช้าๆถ้าเจ็บเรื้อรังอาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดเล็กๆแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าฝืนทำต่อเวลาที่เริ่มเจ็บ 4. กระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากการนั่งนานยกของผิดท่าหรือกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงอาจทำให้ปวดคอปวดหลังหรือร้าวลงแขนขาวิธีดูแลคือออกกำลังกายเสริมแกนกลางเลี่ยงการนั่งเกินชั่วโมงและรักษาน้ำหนักตัวถ้ามีอาการชาปลายมือปลายเท้าอ่อนแรงหรือกลั้นขับถ่ายไม่ได้ต้องพบแพทย์ทันที 5. ตาแห้งการจ้องหน้าจอนานๆทำให้กระพริบตาน้อยลงเกิดตาแห้งแสบตาหรือปวดศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือใช้กฎ 20-20 ทุกๆ20นาทีมองไกล20ฟุต20วินาทีจัดแสงและจอให้เหมาะสมและใช้โหมดตัวอักษรใหญ่แทนการก้มหน้าจอเข้าใกล้จอถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรตรวจสายตาและปรึกษาจักษุแพทย์6โรคกระเพาะและกรดไหลย้อนการกินไม่เป็นเวลารีบกินหรือกินดึกทำให้แน่นท้องแสบร้อนท้องหรือเปรี้ยววิธีดูแลคือกินให้ตรงเวลาเคี้ยวช้าๆงดนอนหลังอาหารทันทีและลดอาหารกระตุ้นเช่นกาแฟอาหารมันแอลกอฮอล์ 7. ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาไม่ได้มีแค่ร่างกายที่ล้าแต่ใจเราก็ล้าได้เหมือนกันทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่พักทำให้เหนื่อยทั้งกายใจสมาธิหายนอนไม่หลับและหมดแรงบันดาลใจวิธีดูแลคือกำหนดเวลางานให้ชัดพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเช่นออกกำลังกายเดินเล่นหายใจลึกๆหรือหางานอดิเรกเติมพลังสุขภาพคนทำงานไม่ได้แย่เพราะงานอย่างเดียวแต่เพราะเราปล่อยให้ร่างกายไปนานๆมากกว่าอาการเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่เป็นไรถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพโดยเริ่มต้นจากการลองพักสายตายืดกล้ามเนื้อหรือจัดเวลาพักเล็กๆทุกวันสุขภาพดีสร้างได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำเสมอนะคะจบบทความประจำวันเรื่อง7โรคคิดของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
21: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างความศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่24กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสานติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลพัทระมังคลานนท์นะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ด้วยทีมงานนิวมีเดียนะคะทั้งพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็มีพี่แดนอัคเดชคัมภีระต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยรับฟังทางหน้าปรับวิทยุก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์รับฟังได้หมดเลยค่ะใครที่ฟังทางวิทยุนะคะก็หมุนไปที่คลื่น FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM นั้นฟังที่ AM 819และ891 KHz ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังมีทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์

0: ากของไทยเลยฝนค่อนข้างเยอะวันนี้กรุงเทพมหานครประมาณ 60% ต่างจังหวัดภาคอีสานก็ 70% ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ 70% หลายๆพื้นที่อยู่ที่ 60-70% เพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนก็อาจจะเตรียมตัวแล้วแหละคุณพ่อรวมไปถึงเราสองคนก็เตรียมพร้อมแล้วนะ
1: เตรียมพร้อมแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะแล้วคนป่วยก็เยอะแล้วเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะทั้งโควิด -19 ทั้งไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจด้วยช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาสุขภาพวันนี้นะคะทุกวันศุกร์เลยเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะคะเผื่อว่าบางคนเนี่ยเริ่มมีอาการและอาการไออาการเจ็บคอหรือว่ามีโรคเรื้อรังอะไรที่จะดูแลรักษาด้วยสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนะคะวันนี้อาจารย์อาสาลาจะมาอยู่กับเราแล้วก็พูดคุยกับเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์อาเนี่ยเรายังมีข่าวสารพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยววันนี้น้องโอ้คัดภาพสวยมากเหมาะกับการไปเที่ยววันหยุดยาวด้วยนะ
1: วันนี้พาไปทางใต้เมื่อวานก็ไปพัทลุงค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็พาไปตรังอีกละ
0: โอ้โหตรังในทะเลสวยนะค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่ค่ะ
0: สีน้ำของเขาเหมือนสีมรกตเลย
1: สีฟ้าสีเขียวนะคะ
0: นี่จริงๆเราน่าใส่ชุดว่ายน้ำเนาะมันน่าจัดรายการนะดีไหมอ้าวเห็นไหม
1: ใช่
0: มีคนเห็นด้วย
1: ช่างเห็นด้วยหรือว่า
0: ช่าง แต่ว่าช่างบอกว่าใส่เลยครับเดี๋ยวผมมีหน้ากากปิดตาไว
1: ้ปิดตาไว้นะปิดตาไว้มองไม่เห็น
0: กลัวเป็นห่วงคุณผู้ฟังเผื่อว่าถ้าใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเนี่ยจะกินข้าวไม่ลงอ่ะไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันก่อนค่ะ
1: ค่ะพาไปที่จังหวัดตรังนะคะทางททสำนักงานตรังค่ะก็ชวนให้ไปเที่ยวตรังเพราะว่าช่วงนี้เขามีงานตรังนะคะกับงาน Feel Awe The Feeling at ตรังช่ำเฟสตรังเขาบอกช่ำช่ำก็คือแบบถ้าเป็นภาษากลางก็ช่ำอย่างเงี้ยแต่ทางใต้เขาก็แบบช่ำอย่างงี
0: ้ช่ำ
1: ช่ำช่ำเฟสกันตรังนะคะงานที่รวมความสุขไว้ในที่เดียวค่ะท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำกันตังสุดคลาสสิกที่จะพาทุกคนย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายอดีตเมืองท่าหลักแห่งปากใต้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะเขามีกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่ำซิปแอนด์เทสรวมเมนูเด็ดยุทธจักรความอร่อยนะคะทั้งตำนานแล้วก็สมัยใหม่ด้วย มีช่ำอาร์ตแอนด์คราฟต์นะคะชอบงานคราฟต์สุดเก๋พร้อมกับมีเวิร์กช็อป DIY ให้ร่วมกันด้วยช่ำชิคแอนด์ชิลเดินเล่นชิลๆในบรรยากาศสุดวินเทจที่ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยค่ะช่ำฟันแอนด์ฟิลดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหลากยุคหลายสไตล์ชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นแล้วก็การแสดงดนตรีจากศิลปินดังตลอดงานเลยค่ะไปได้นะคะตั้งแต่วันนี้เลยวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ค่ะไปได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่ลานท่าน้ำกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะพอไปเที่ยวงานงานนี้เรียบร้อยนะคะก็ไปกันที่เกาะกระดานกันต่อนะคะไหนๆก็อยู่ที่ตรังแล้วนะคะไปเที่ยวเกาะกระดานจังหวัดตรังกันค่ะสวรรค์บนดินสำหรับคนรักทะเลนะคะชายหาดที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดยเว็บไซต์ World Beach Guide ปี2023และ2024ค่ะหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งน้ำใสจนมองเห็นฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิดนะคะสัมผัสกับความสวยงามและสีสันของกะละปังหากองหินที่มีกะละปังหาหลากสีขึ้นเต็มกองเลยค่ะแล้วก็ยังมีวิวทะเลทอดยาวสวยงามบรรยากาศดีแล้วก็เงียบสงบรอนักท่องเที่ยวอยู่นะคะ
0: ตอนนี้เขายังสงบอยู่นะแต่ถ้านักท่องเที่ยวไปเนี่ยอาจจะไม่สงบแล้วความคลื้นๆน่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ไปเที่ยวกันได้ค่ะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยจะบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวเยอะๆเยอะแยะเลยแล้วก็
1: ที่สำคัญมีที่เที่ยวหมด
0: อาหารการกินก็ถูกค่ะคนที่พักก็ดีเลิศหมดเลยแล้วก็ผลไม้ช่วงฤดูนี้เนี่ยทุเรียนก็ยังอยู
1: ่
0: เ
1: ม
0: าะก็ยังมีนะคะผลไม้อื่นๆอีกนะคะตามฤดูกาลก็แวะไปได้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจส่วนอีกหนึ่งงานค่ะที่อยากให้ทุกคนนั้นไปเที่ยวกันโดยเฉพาะคนที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลสะดวกในการเดินทางมากๆเลยนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะคุณอ
1: ้
0: อไปสัมผัสสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสาน

0: วิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง31กรกฎาคมนี
1: ้
0: ก็เชิญชวนนะคะไปย้อนรอยวิถีชีวิตริมคลองกลางเมืองหลวงนะคะก็ถ้าพูดถึงบรรยากาศของเขาเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเจอคลองต่างๆนะคะอย่างคลองประดุงกรุงเกษมที่หลายคนรู้จักหรือว่าคลองโอ่งอ่างเนาะคือบรรยากาศที่นั่นเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วน
1: ะ
0: เปลี่ยนไปจากเมื่อย้อนไปสัก20ปีที่แล้วมันไม่ใช่แบบนี
1: ้
0: สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบโซนที่เขาขายของกันแต่ทุกวันนี้
1: พลิกออกมา
0: ดูเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวแล้วก็น่าจดจำมากๆเพราะว่าทางคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะว่าอยากให้คนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวก็ตามนะคะที่อาจจะมีญาติแล้วก็ญาติมาจากต่างประเทศไปเที่ยวงานนี้กันหน่อยค่ะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มครึ่งของทุกวันเลยค่ะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมคือสิ้นเดือนนี้จัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะกิจกรรมในงานค่ะโอ้โหจะบอกว่ากิจกรรมเยอะมากๆนะคะคือเขาบอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมาเนี่ยครอบคลุม5พื้นที่ประวัติศาสตร์นะคะนั่นก็คือสวนสาธารณะป้อมมหาการก็จะมีจัดพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์ทั้งหมด225รูปค่ะแล้วก็มีนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติคอนเสิร์ตตลาดชุมชนการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดไข้หวัดใหญ่ไปเที่ยวงานนี้เนี่ยได้ทั้งของกินเพื่อสุขภาพอาหารตาอาหารใจแล้วก็สุขภาพกายดีด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีน้องหมาน้องแมวไปงานนี้ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีบริการทำหมันแล้วก็ฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงถนนคนเดินก็มีนะคะเผื่อใครที่จะชอบช้อปปิ้งไปเดินเล่นเบาๆนะคะอากาศตอนเย็นๆสบายๆเนาะริมคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะก็มีนิทรรศการศิลปะเทศกาลหนังสือใครที่ชอบหนังสือเนาะหนังสือใหม่หนังสือเก่ามีที่นี่หมดเลยตลาดงานครับแล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมค่ะส่วนถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดานะคะในจุดนี้เนี่ยเขาจะรวบรวมของดี50เขตกรุงเทพมหานครมาไว้ที่นี
1: ่
0: ใครที่เคยไปเที่ยวงานกาชาดก็สัมผัสมาแล้วว่าของดี50เขตเนี่ยโอ้โหจะบอกว่
1: า
0: คุณต้องล้างท้องไป
1: และลานตา
0: และลานตาและลานใจต้องสบายท้องแน่นอนแน่นอนนะคะแล้วก็มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมส่วนอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือถนนคนเดินคลององอ่างค่ะใครที่ไปที่นี่ต้องเป็นคนที่ชื่นชอบพวกแนวสตรีทอาร์ตไปชมผลงานกันได้แล้วก็มีหนังกลางแปลงนี่แหละย้อนยุคเลยนะคะแล้วก็ตลาดสตรีทฟู้ดค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งถนนคนเดิมคลองพดุงกรุงเกษมที่จุดนี้ก็จะพบกับการแข่งขันเรือยาวประเพณีการแสดงทางน้ำแล้วก็ร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะที่นั่งริมน้ำสบายๆเลยค่ะเชิญชวนนะคะไปร่วมกันร่วมเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับการสัมผัสวิถีชีวิตริมคลองแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของดีจากชุมชนใจกลางกรุงเทพมหานครตลอด8วันเต็มค่ะ
1: น่าสนใจมากๆนะคะ
0: อยากไปแล้ว
1: อยู่ใกล้เราด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องหาเวลาไปสักวันแล้วนะคะค่ะพอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวใครก็อยากจะไปเที่ยวด้วยความปลอดภัยปลอดภัยไร้โรคนะคะทางกรมควบคุมโรคกรมการท่องเที่ยวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสมาคมโรงแรมไทยค่ะก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยไม่เสี่ยงโรคนะคะโดยผนึกกำลังทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศด้วยค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะก็จะมีการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรครวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคและภัยสุข ภาพให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติก็จะผลักดันการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในอุทยานแห่งชาติวนอุทยานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างปลอดภัยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะส่วนทางด้านของกรมการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีการยกระดับศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางสุขภาพส่วนสมาคมโรงแรมไทยค่ะก็จะส่งเสริมให้โรงแรมสมาชิกทั่วประเทศมีการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยความสะอาดสิ่งแวดล้อมการเฝ้าระวังป้องกันโรคเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าพักนะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ค่ะก็มุ่งที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพค่ะก็ผนึกกำลังกันนะคะจะได้เที่ยวอย่างปลอดภัยด้วย
0: ใช่ค่ะ5กระทรวงด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วค่ะช่วงนี้นะคะ 13:16 นะคะเราจะไปติดตามเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะ
1: อืมค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะเรายังมีเรื่องของครม.ซ
0: ึ
1: ่งนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไทยแลนด์ยกกำลัง2นะคะยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ย้ำว่าการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือความท้าทายของโลกนะคะทั้งสังคมสูงวัยเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจโลกด้วยพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาวะและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลบูรณาการของ5กระทรวงหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็นำเสนอแผน Lifelong Support ดูแลประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กปฐมวัยไปจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะพร้อมกับขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นSemiconductor Thailand นะคะ Wellness Economy แล้วก็ยังมี Space Economy และ AI เพื่อยกระดับกำลังคนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการเดินหน้ายกระดับภาคเกษตรด้วยพันธุ์ข้าวใหม่การเกษตรแม่นยำการบริหารจัดการน้ำการขยายตลาดสินค้าเกษตรการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายนะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินและการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยค่ะสำหรับกระทรวงแรงงานนะคะก็มีการรายงานผลการจัดหางานให้ประชาชนกว่า 40,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนยกระดับความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ขยายโอกาสแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศด้วยค่ะส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาลดภาระงานครูดึงเด็กที่หลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาพัฒนาระบบ Education ID แล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีการใช้เทคโนโลยีโซเชียลแมปและ AI เพื่อที่จะมาดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะผลักดันการเพิ่มสวัสดิการสำหรับเด็กคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะพร้อมกับส่งเสริมอาชีพและที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ได้ให้การยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าลงทุนพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอาชีพและสวัสดิการเพื่อที่จะสร้างกำลังคนคุณภาพเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค
0: ่ะไทยแลนด์ยกกำลัง2นะคะก็จะขับเคลื่อนกันต่อไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ10 16 13นาฬิกา19นาทีนะคะตอนนี้เราก็จะไปพูดคุยเรื่องสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยซึ่งวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะทุกวันศุกร์เราก็จะได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนะคะเป็นอาจารย์อาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะก็จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันได้ค่ะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้พี่ต้อมก็มอบหมายให้มาออกวิทยุแทนค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์นะคะ
2: ค่ะแกก็อยากให้พูดถึงเรื่องของครีมกันแดดตัวใหม่ของอัลไพพูเบตนะคะเอาจริงๆก็เป็นเรื่องของการดูแลผิวจากแสงแดดด้วยนะคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยก็เป็นเมืองร้อนนะคะไม่ว่าฤดูกาลไหนนะคะในทุกๆวันเนี่ยนะคะเราก็ต้องเผชิญกับแสงแดดอยู่แล้วแล้วก็แสงแดดเนี่ยมันเป็นคลื่นนะคะที่มีเขาเรียกว่าทะลุทะลวงนะคะแม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยู่ในร่มหรือว่าวันนั้นเนี่ยเมฆครึ้มนะคะจริงๆแล้วแสงแดดก็ยังส่องถึงผิวเราอยู่นะคะแล้วก็แสงแดดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ผิวเราไม่สวยพูดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคือถ้าใครอยากผิวสวยเนี่ยนะคะถ้าจะต้องซื้อครีมสักอย่างนึงก็อย่าลืมที่จะลืมซื้อครีมกันแดดทาเป็นประจำนะคะจะเห็นได้ว่าผิวข้างในตัวเราเนาะที่อยู่ในร่มผ้าเนี่ยมันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคอลลาเจนขาวเต่งตึงกว่าแบบผิวข้างนอกร่มผ้าที่มันเผชิญกับแสงแดดรวมถึงมลภาวะนะคะซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องทากันแดดนะคะเพราะว่ากันแดดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผิวเราเนี่ยหมองคล้ำนะคือบางคนก็จะรู้สึกว่าทำไมหน้าหมองหน้าคล้ำอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนถ้ามีปัญหาหนักขึ้นไปอีกก็อาจจะเกิดเป็น
0: ฝ้าก
2: ระนะคะหรือว่าจุดด่างดำเช่นบางคนเป็นสิวอย่างเงี้ยรอยคล้ำหลังจากการอักเสบของสิวก็จะหายยากไม่หายสักทีพวกนี้ก็จะเป็นจุดด่างดำที่เกิดขึ้นหลังจากการอักเสบซึ่งตัวแสงแดดก็จะกระตุ้นให้มันจางได้ช้านะคะแล้วก็นอกจากพวกสีผิวแล้วนะคะแสงแดดเนี่ยยังทำให้เกิดริ้วรอยได้ก่อนวัยอันควรค่ะหมายความว่าด้วยวัยของอายุเราตามปีเกิดเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดริ้วรอยขนาดนี้นะเทียบกับเพื่อนๆของเราที่เขาดูผิวสวยจังเลยเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยนอกจากเรื่องของการกินการนอนอารมณ์แล้วเนี่ยบางทีเราต้องมาดูว่าเราดูแลผิวหน้าปกป้องแสงแดดได้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณสมบัติของครีมกันแดดในฝันนะคะคือถ้าจะเลือกซื้อเนี่ยก็ให้เป็นแนวทางไว้ประมาณนี้นะคะก็คือควรจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่ากรองรังสี UV ได้นะคะทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะคือ UVA เนี่ยก็คือทำให้เขาเรียกว่าทำให้ผิวมันเอจจิ้งนะเอจจิ้งก็คือทำให้เกิดริ้วรอยนะคะมันสามารถที่จะทำลายพวกคอลลาเจนทำให้ผิวแก่ก่อนวัยได้นะคะรวมถึงจุดด่างดำได้แหละนะคะแล้วก็ UVB คือจำง่ายๆว่าเบิร์นนะคะคือมันทำให้ผิวเนี่ยมันแสบแดงลอกได้นะคะซึ่งครีมกันแดดสมัยนี้เนี่ยเชื่อว่าในท้องตลาดเนาะแล้วก็หลายๆคนที
0: ่
2: พอจะศึกษามาบ้างเนี่ยก็น่าจะพอรู้แหละว่ามันจะต้องดูทั้งว่ามันกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB น
0: ะคะ
2: ซึ่งมันก็จะแสดงด้วยตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ก็คือค่าที่เรียกว่าค่า SPF นะคะ SPF ก็จะกัน UVB นะคะแล้วก็ค่า PAก็จะการพวก UVA นะคะซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดนะตอนนี้จะอยู่ในท้องตลาดที่สามารถระบุได้จะอยู่ที่ SPF 50บวกนะคะบวกก็คือมันอาจจะทดสอบแล้วได้มากกว่านั้นหน่อยแต่ว่าเขาก็ให้ระบุว่าให้อยู่ประมาณ50บวกพ
0: อ
2: คือใช้คำนี้แล้วก็ PA ก็คือ4บวกบวกบวกบวกบวกนะคะ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกบวกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าใครอยู่ในวงการอ่านพวกรีวิวเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับข่าวกระแสที่ว่าบางทีอ่ะกันแดดมันไม่ตรงปกนะคะเคยได้ยินไหมคะคือหมายความว่า เอ้ยเราอ่านว่ามันก็ดูมีประสิทธิภาพดีนะเขาเคลมว่า SPF 50 PA บวกๆแต่ว่าทำไมทาแล้วหน้ายังหมองหน้ายังคล้ำอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็เป็นเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านมาตรฐานการทดสอบกันแดดที่เชื่อถือได้นะคะสำหรับของอะไบพูเบตและการของคนอื่นเราก็จะไม่รู้เนาะอันนี้ก็ต้องไปสืบเอาเองนะคะแต่เราก็ดูจากแบรนด์ได้ถ้าพวกแบรนด์เวชสำอางอะไรพวกนี้มันก็จะเชื่อถือได้อยู่นะคะแต่ทีนี้ถ้าของอะไบพูเบตเนี่ยของเราก็ผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชพันธ์ทางผิวหนังของคณะเภสัชมหิดลนะคะก็เป็นมาตรฐานสากลนะคะก็จะมีชื่อ ASO แล้วก็ตัวเลขอยู่นะคะก็คือเชื่อถือได้นะคะแล้วก็เป็นสากลที่ค่อนข้างอัปเดตปรับปรุงล่าสุดด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งออกผลิตภัณฑ์ปีนี้นะคะก็คือสามารถที่จะปกป้องผิว UVA แล้วก็ UVB ได้ในระดับสูงนะคะแล้วก็สารกันแดดที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารกันแดดเทคโนโลยีไฮบริดซึ่งจริงๆแล้วในหลายๆยี่ห้อที่ราคาสูงๆหน่อยอะค่ะก็มีเทคโนโลยีนี้นะคะแต่ของอะไบพูเบตเนี่ยก็ไม่ได้ราคาสูงมากนะคะประมาณ300กว่าบาทนะคะไฮบริดเนี่ยหมายถึงว่ามันสามารถที่จะเขาเรียกว่าทั้งสะท้อนรังสีแล้วก็ดูดซับรังสีได้ในสารตัวเดียวกันนะคะก็จะกรองแบบเขาเรียกว่ารังสีในช่วงกว้างนะคะแล้วก็สารกันแดดสมัยใหม่ๆเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามันจะมีความคงตัวต่อแสงสูงนะคะคือถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยบางตัวนะคะบางตัวมันจะเหมือนกับว่าพอเจอแสงประสิทธิภาพมันจะลดลงนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังแนะนำว่าถ้าต้องไปแบบออกแดดแรงๆเนี่ยถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องทาซ้ำทุก2ชั่วโมงถ้าทำได้เนาะเช่นไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราเนี่ยยังมีการเสริมทับด้วยสารกรองรังสีหรือสารกันแดดอีกประมาณสัก 4-5 ตัวนะคะที่ช่วยเสริมกันนะคะรวมถึงติดตัวสารกันแดดตัวเก่ามาด้วยก็คือตัวไทเทเนียมไดออกไซด์จริงๆไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยเป็นสารกันแดดรุ่นเก่าที่มีประสิทธิภาพดีแล้วก็มีความปลอดภัยสูงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือถ้าเราใช้ตัวนี้เพียวๆเลยอ่ะเวลาทามันจะวอกๆนะคะถ้าใครสังเกตดูถ้าทากันแดดแล้วมันติดวอกติดขาวหน่อยอ่ะคือมันจะเป็นแบบมันมักจะมีไทเทเนียมไดออกไซด์แต่มันก็คือมันก็ดีแหละนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ยังใส่มาแต่ว่าพอเราใส่สารตัวอื่นที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ก็เลยใส่ตัวนี้น้อยลงหน่อยมันจะได้ไม่ติดวอกมากนะคะแล้วก็นอกจากแสงแดดแล้วนะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่กับหน้าจอเนาะหน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะรวมถึงพวกหลอดไฟ LED เนี่ยพวกนี้มันมีแสงสีฟ้านะคะแสงสีฟ้าเนี่ยจริงๆมันจะแหล่งใหญ่ของมันก็คือจากแสงแดดนะคะจากดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็จากหน้าจอต่างๆด้วยซึ่งมันสามารถที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระนะคะเกิดริ้วรอยได้นะถ้าเราเจอแบบบ่อยๆเจอทั้งวันอะไรเงี้ยคือมันก็กระตุ้นให้เกิดจุดด่างดำได้นะทำให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยสร้างตัวเม็ดสีผิวมากขึ้นนะคะซึ่งไลโปชิลเนี่ยมันเป็นชื่อกันค้าที่เราใส่ลงไปแต่ว่าชื่อสากลทางเครื่องสำอางคือมันใช้ชื่อว่าเมลานินค่ะแต่ว่ามันเป็นเมลานินที่ทำมาจากพืชได้มาจากพืชแล้วก็เวลาเราทาลงไปเนี่ยมันก็จะเคลือบที่ผิวชั้นนอกแล้วมันก็จะทำหน้าที่แทนเม็ดสีเมลานินตามธรรมชาติของผิวคือหมายความว่าเราทาไปเลยแล้วก็ให้มันดูดซับแสงสีฟ้าโดยที่เราไม่ต้องรอให้ผิวจริงมันสร้างเม็ดสีที่ทำให้เกิดจุดด่างดำแต่ว่าเมลานินที่เราทาลงไปที่เป็นได้จากพืชที่อยู่ในกันแดดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำให้ผิวหมองคล้ำเหมือนเมลานินธรรมชาติที่จะตุ้นสร้างจากผิวเวลาเจอแดดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ครีมกันแดดของไบพูเบตเนี่ยนอกจากจะกันแดดได้แล้วนะคะยังช่วยป้องกันมลภาวะได้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นกันแดดในอุดมคติเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราที่เราผิวมันเสียเนี่ยส่วนหนึ่งนอกจากแสงแดดแล้วคือมลภาวะนะคะพวกฝุ่น PM อะไรพวกเนี้ยก็เริ่มมีงานวิจัยใหม่ๆว่ามันทำให้เกิดสิวเกิดริ้วรอยเกิดอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งเราก็มีเทคโนโลยีสารที่ชื่อว่าพอลูสต็อปนะคะพอลูสต็อปเนี่ยมันเป็นคล้ายๆโพลิเมอร์ธรรมชาตินะคะไบโอสคราลกัมโฟนะคะมันจะสร้างฟิล์มเคลือบผิวบางๆเหมือนผิวอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเหมือนเกาะ ้องกันผิวนะคะจากฝุ่น PM 2.5 นะคะรวมถึงพวกรังสี UV ด้วยนะคะก็จะช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก็ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวมันแพ้ง่ายหรือว่าเกิดริ้วรอยแก่ก่อนวัยนะคะแล้วก็เรายังมีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาตินะคะก็คือสารสกัดจากข้าวนะคะแล้วก็สมุนไพรลิ้นเย็นนะคะจากว่านหางจระเข้แล้วก็สารสกัดจากใบโบบกนะคะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็สารพวกนี้มันจะเป็นสมุนไพรลิ้นเย็นนะคะมันก็จะเติมความเย็นให้ผิวนะคะลดอุณหภูมิผิวมันก็จะเป็นกลไกในการป้องกันผิวไหม้แดดได้อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองผิวจากสารกันแดดเคมีที่อยู่ในตำรับด้วยนะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวเกิดความเครียดนะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดจุดต่างดำและผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็ยังมีมอยเจอร์ชิลด์ HA นะคะจะเป็นพวกสารกลุ่มไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำนะคะหลายโมเลกุล8ชนิดนะคะในการเติมแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะเพราะว่าเวลาผิวเราเจอแดดเนี่ยอุณหภูมิผิวมันสูงขึ้นมันจะทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกจากผิวได้เร็วนะคะจะเกิดภาวะผิวดีไฮเดรตขาดน้ำนะคะซึ่งทำให้ผิวมันแห้งกร้านแล้วก็แสบแดงได้นะคะและยังกระตุ้นให้ผิวมันผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งถ้าเรามีเหมือนเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำสำรองจากพวกไฮยาลูรอนิกเนี่ยมันก็จะคอยจ่ายความชุ่มชื้นให้ผิวเวลาที่ผิวเราเจอแดดนะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเนื้ออีมันชั่นก็คือคล้ายๆเนื้อน้ำน
1: ม
2: นะคะจะไม่ใช่ครีมเกาะเหนียวๆนะคะจะเป็นเนื้อน้ำนมเหลวๆนะคะค่ะก็เกี่ยง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่กันน้ำทำให้กันน้ำหมายความว่าถ้าต้องไปลงทะเลลงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทาซ้ำนะคะแต่ว่าข้อดีของไม่กันน้ำก็เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคือก็ลดโอกาสที่จะเกิดการอุดตันได้นะคะแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะสารกันเสียแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่มีนะคะแล้วก็พวกน้ำมันแร่มิเนอรัลออยล์นะคะทีนี้หลักการทากันแดดนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องนะคะเจอแดดแรงๆออกกิจกรรมกลางแจ้งเล่นกีฬากลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมีการทาซ้ำทุก2ชั่วโมงถ้าทำได้นะคะแต่ถ้าอันจริงชีวิตจริงของตัวเองก็ไม่เคยทาซ้ำยกเว้นว่าไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการทาซ้ำทีนี้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะจากแดดเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องยังป้องกันด้วยร่มด้วยหมวกด้วยเสื้อแขนยาวถ้าเราแบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวจริงๆอ่ะเช่นบางคนเขามีฝ้ามีอะไรกำลังรักษาอยู่เนี่ยค่ะเขาก็ต้องเลี่ยงแดดจริงจังนอกจากกันแดดแล้วเขาก็ต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันแดดที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณของการทากันแดดก็สำคัญนะคะคือปริมาณเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเหลวๆอย่างเงี้ยก็ทาประมาณสักเหรียญ10บาท2เหรียญนะก็คือบีบมาให้ได้ประมาณเหรียญ10แล้วก็2เหรียญก็คือค่อยๆเกลี่ยทีละเหรียญก็ได้ก็คือทาเกลี่ยรอบนึงก่อนแล้วก็บีบอีกเหรียญนึงแล้วก็ทาอีกรอบนึงนะคะเพราะบางทีถ้าทาทีเดียว2เหรียญเนี่ยมันจะเค้าเรียกว่ามันอาจจะกองหน่อยนะคะ
1: ค
2: ือต้องแบบนวดให้มันซึมนะคะแล้วก็ทาก่อนออกแดดสักครึ่งชั่วโมงช่วงก่อนออกจากบ้านน่ะหลังอาบน้ำตอนเช้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วมีความผิดปกติใดๆหรือว่ามีความระคายเคืองเกิดขึ้นซึ่งครีมทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะทุกคนก็มีโอกาสที่จะเกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้นะคะก็ให้รีบล้างน้ำออกนะคะแล้วก็ควรจะเว้นการทารอบดวงตานะคะ
1: ค่ะอันนี้ก
2: ็อะไรนะคะ
0: ทาไม่ได้บางคนอ่ะทากัน
1: หมดเลย
0: ทั้งเปลือกตาเลย
2: อ๋อใช่บางคนไวนะคะจะแล้วแต่คนนะคะบางคนก็ไม่เป็นบางคนก็เป็นค่ะก็ต้องลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเป็นก็ต้องเลี่ยงการทารอบดวงตาแต่ถ้าเลี่ยงแล้วมันยังเป็นอยู่ก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าบางทีพอน้ำมันในผิวเราออกมาเนี่ยไอสารบางตัวที่มันเป็นสารกันแดดอะค่ะ มันก็อาจจะมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองกับดวงตาได้มันอาจจะระเหยอะไรเงี้ยค่ะ
0: อันนั้นก็ถึงให้เว้นรอบดวงตาไว
1: ้
0: ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเด็กอะค่ะสมมติว่าเด็กเล็กๆ เรียนประถมแล้วอยากจะใช้ครีมกันแดดของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในบ้านเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมคะ
2: จริงๆก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ติดตามว่ามีอาการระคายเคืองคันมีผื่นมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบชัวร์ๆเลยเนี่ยเราก็อาจจะเลือกตัวที่เขาเรคคอมเมนต์มาสำหรับเด็กมันก็จะมีเหมือนกันว่าแบบผ่านการทดสอบที่สามารถใช้ในเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะคุณพิสมัยถามว่ากันแดดถ้ามีค่าสูงมากๆเนี่ยจะดีไหมคะ
2: ถ้ามีค่าสูงมากๆก็มีข้อเสียเหมือนกันคือข้อดีคือมันก็กันแดดได้ดีใช่ไหมคะแต่ข้อเสียคือมันก็จะนำมาซึ่งใช้สารเคมีเยอะอะค่ะเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะเหนอะหนะมากแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะระคายเคืองได
1: ้
2: หรือว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยถ้า SPF มันสูงมากๆเนี่ยหน้ามันจะหย่อหย่าคือแต่งหน้าไม่สวย
1: เหนียวเหนียว
2: ใช่ใช่
0: อย่างเมืองไทยอะค่ะอาจารย์เมืองไทยเนี่ยสมมติว่าคนที่ทำงานออฟฟิศอยู่แล้วอยู่ในห้องแอร์จะเจอแดดก็ช่วงกลางวันแหละออกไปกินข้าวเจอแบบผิวเผินนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างนี้อาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเราจะใช้ค่าของ PA เนี่ยจะอยู่ที่กี่บวกดีอะคะ
2: อ๋อ PA ยังคงแนะนำว่าเลือกได้ก็เลือก4บวก
0: 4บวก
2: เพราะว่า PA มัน UVA มันลงผิวลึกอะค่ะ
0: แต่ถ้าค่าที่ว่า30 50อันนี้คือสามารถใช้ได้ที่
2: ตัวเล็กกันมากนะจริงๆ SPF 30กับ SPF 50เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่
0: า
2: ระยะเวลาที่ทำให้ผิวไม่แดงจากการเจอแดดซึ่งถ้าเราไปดูจำนวนเวลาระหว่าง SPF 50กับ30เนี่ยจริงๆถ้าทำงานในร่ม30ก็ยังพอได้อยู
1: ่
2: แต่ว่าด้วยความที่ถ้าบางคนแบบว่าหน้าไวกับแดดมากๆอะค่ะเราก็สามารถเลือก50ได้แล้วก็เลือกเนื้อผลิตภัณฑ์ที่คือเดี๋ยวนี้มันก็พยายามเขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันไม่อยู่ไม่หยาอยู่เหมือนกันเลยนะคะ
1: เพราะว่าในอาคารมันก็ยังมีแสงไฟเนาะแล้วก็มีแสงจากหน้าจออีก
0: ค่ะขนาดในอาคารเราพยายามที่จะลดปริมาณลงให้ไม่หยาแล้วนะตกบ่ายมาก็ยังมีความหยาบ้างเล็กน้อยนะแต่เราก็ตกแป้งเข้าไป
2: นอกจากแดดแล้วบางทีก็เกี่ยวข้องกับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยบางคนแบบหน้ามันง่ายอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้มันเยอะมันอะไรได้ง่ายหน่อยรวมถึงเครื่องสำอางเมคอัพอื่นๆที่ใช้ร่วมอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ก็ต้อง
1: ใช
0: ่ดี
1: อาจารย์ครับมีคำพูดที่บอกว่าร้อยครีมบำรุงไม่เท่าครีมกันแดดอันนี้จริงไหมคะ
2: ก็น่าจะจริงนะคะคือเท่าที่ตัวเองแบบว่าฟังหมอผิวหนังอะไรมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการทาครีมกันแดดค
1: ่
2: ะแต่จริงๆแล้วแดดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเช่นการสร้างวิตามินดีที่มีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกหรือว่าการปรับนาฬิกาชีวิตพวกสารสื่อประสาทต่างๆที่ทำให้เรามีอารมณ์ที่ไม่ซึมเศร้าหรือว่ามีจังหวะการนอนหลับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แต่ว่าในเรื่องของผิวอ่ะคือหมายความว่าเราก็อยากได้แดดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่เราก็ไม่อยากตัวดำ
0: ฟ้
2: าอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะทาที่หน้าเยอะหน่อยเพราะเราก็ยังอยากแบบหน้าสวยอยู่อะไร
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เอาละค่ะ
2: ก็วันนี้ก็มีข้อมูลมาประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วก็ช่วงหน้า
1: เราเปิดสายนะคะให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ทุกคน ล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
11: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: 13นาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วที่ถิ่นไทยนะคะเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของปัญหาสุขภาพได้นะคะตอนนี้เรายังอยู่กับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะปรึกษาได้เลยค่ะ
1: ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์022769718นะคะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณนีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะอาจารย์คะจะขอเรียนถามอาจารย์เรื่องน้ำมันงากับน้ำมันมะกอกค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดว่าเราควรจะเลือกทานตัวไหนแล้วมันมีสรรพคุณมีโทษอย่างไรแล้วทานอย่างไรแล้วที่อภัยภูเบศรไปขายไหมคะ
13: ขอค่ะ
12: ยุได้ไหมคะ
13: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณนีค่ะฟังทางวิทยุนะ
13: ค่ะก็อภัยภูเบศรไม่มีทั้งน้ำมันงาและน้ำมันมะกอกนะคะจะมีแต่น้ำมันลำข้าวนะคะน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยผ่อนคลายนะคะในขณะที่น้ำมันงาเนี่ยจะเด่นเรื่องของการดูแลข้อนะคะเท่าที่ตัวเองศึกษาข้อมูลมานะคะน้ำมันงาจะเด่นเรื่องข้อพวกแบบว่าข้อก๊อบแก๊บดีเสียงปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันมะกอกสักส่วนใหญ่เขาจะเลือกแบบสกัดเย็นนะคะถ้าเลือกได้ก็เป็นเอ็กซ์ต้าเวอร์จินเอ็กซ์ต้าเวอร์จินก็คือจะเป็นแบบบริสุทธิ์เลยนะคะก็จะมีราคาหน่อยก็อาจจะไปดูตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะกินวันละประมาณ1ช้อนโต๊ะช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยตอนท้องว่างส่วนใหญ่เขาก็จะหวังผลในเรื่องของได้รับไขมันที่ดีจากพืชอะค่ะซึ่งมันก็จะมีบทบาทในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายเพิ่มไขมันดี HDLค่ะจะกินร่วมกันก็ได้จะกินร่วมกันก็ได้หมายความว่าจะกินทั้งน้ำมันงาน้ำมันมะกอกสกัดเย็นน้ำมันลำข้าวก็ได้แต่ว่าปริมาณที่กินเนี่ย
2: ถ้าจะกินร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องไม่เยอะจนเกินไปก็อย่างเช่นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นปกติก็กินวันละ1ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกินน้ำมันอื่นๆร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะลดลงเหลือสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ไปแบ่งสัดส่วนให้น้ำมันงาสักเม็ด2เม็ดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: เพราะว่าบางทีอ่ะพอคนกินน้ำมันเยอะๆหลายๆอย่างทุกวันติดๆกันนะคะมันมีโอกาสที่ถึงจะแม้ว่าจะเป็นไขมันที่ดีเนา
0: ะ
2: แต่ว่าเวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยบางคนนะไม่ใช่ทุกคนอันนี้ก็ต้องลองติดตามเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันม
0: ัน
2: มีโอกาสที่ HDL ขึ้นและ LDL ก็ขึ้นตามคือหมายความว่ามันจะเป็นโปรไฟล์เดียวกันอ่ะคือมันจะมีแนวโน้มขึ้นหน่อยๆทั้ง HDL แล้วก็ LDL เนี่ย
0: พยาธิก็ต้องคอยสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: ไปตอนนี้สายต่อไปค่ะคุณบุญรอดจากสุราษฎร์

0: นี่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ต้องการถามเครมกันแดดอะซื้อที่ไหนคะ
3: ครีมกันแดดซื้อในออนไลน์ได้เลยค่ะครีมว่าครีมกันแดดอภัยพูเบสแต่จริงมันมีชื่ออยู่นะชื่อว่าอภัยพรีเมียม UV ชิลชื่อมันเรียกยาก
2: เป็นยังไงคะ
3: ซื้อในออนไลน์ได้ค่ะให้ลูกหลานช่วยดูให้ไหมหรือว่าจะเอาเบอร์โทรเดี๋ยวไว้บอกตอนท้ายรายการละกันเน
0: า
3: ะ
0: เดี๋ยวฟังทางวิทยุได้นะคะ
1: ตอนท้ายรายการนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเราย้ำเบอร์ค่ะคุณรอ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางคอมเมนต์ออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องทางออนไลน์กดไลค์กดแชร์ค่ะซึ่งมีหลายท่านนะคะที่อาจจะยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องครีมกันแดดนะโรคทั่วๆไปนะคะก็ปรึกษาได้เลยค่ะ
1: ค่ะมีคำถามจากออนไลน์นะคะคุณปกิจค่ะถามอาจารย์อาว่ากินรางจืดทุกวันทำให้เลือดจางจริงไหมครับ
3: เคยได้ยินมาอยู่เหมือนกันนะคะแต่อันเนี้ยคิดว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในทุกคนที่กินรางจืดทุกวันหรือไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเลือดจางเนี่ยมันก็มีหลายเหตุปัจจัยหมายความว่าบางคนกินอาหารไม่ครบ5หมู่เงี้ยไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กินหนักน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เลือดจางได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเลือดแล้วเลือดมันจางแล้วเรากินรางจืดมาระยะหนึ่งก็ควรจะลองหยุดดูแล้วไปตรวจซ้ำค่ะแต่ทีนี้ตัวรางจืดเนี่ยโดยข้อมูลงานวิจัยแล้วเนี่ยถ้าจะกินติดต่อกันเนี่ยข้อมูลความปลอดภัยในมนุษย์จะอยู่ที่1เดือนนะคะเป็นการศึกษาในเกษตรกรที่ใช้ยาฆ่าแมลงพวกฉีดยาพ่นฆ่าแมลงโดยตรงนะคะคือสัมผัสใกล้ชิดเขาก็จะใช้ติดต่อกันสัก1เดือนในการล้างยาเพราะว่ามันต้องใช้เวลากว่าจะล้างยาหมดอะค่ะถ้าเป็นคนฉีดยาใกล้ชิดนะต้องใช้เวลาประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะมีสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดนครปฐมค่ะคุณป้าม้อยนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะป้าจะถาม
1: ป้าม้อยรู้สึกว่าเสียงสะท้อน
4: ร้อนในปากเป็นแผล
0: ป้าม้อยจ๋าป้าม้อยได้ยินเสียงไหมจ๋า
4: ได้ยิน
0: ค่ะไปปิดวิทยุก่อนนะคะขอความกรุณาไปปิดวิทยุก่อนนะเสียงมันตีกลับค่ะเสียงสะท้อนค่ะมันฟังไม่รู้เรื่อง
4: จ้า
0: จ้าปิดเลยนะจ๊ะแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นั่นแหละค่ะ
4: ค่ะค่ะ
0: โอเคนะเชิญเลยจ้าเชิญเลยค่ะ
4: ป้าเนี่ยร้อนในปากเป็นแผลมาเป็นหายมา2ปีละทายาไอ้ชนิดไปเอายามาทาก็ทากินยาก็กินก็ยังไม่หายขาดอ่ะเป็นอะไรเป็นยังไงเนี่ยฮะ
3: ก็ข้างในมันร้อนนะคะมีปัญหาเรื่องน้องผูกด้วยไหมคะ
4: ก็ไม่ผูกนะก็ธรรมดาแต่ต้องกินยาระบายด้วยไงถ้ากินยาเขียวอะไรนะใบตาใบหอก็กิน
3: ดีขึ้นไหม
4: มันก็ได้แค่ชั่วคราวก็เป็นอีก
1: คือ
4: เป็นแล้วก็ร้อนก่อนจะเป็นน้ำมันร้อนข้างในเนี่ยร้อนหมดอ่ะในท้องไงร่างกาย
3: ก็ตามชื่อแหละ
1: ร้อนใน
0: ป้าม้อยรักษามีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
4: ป้าก็มีกดไตย้อนนี่แหละโรคแล้วก็พวกเกี่ยวกับดำไส้ที่ว่าท้องผูก
0: เป็นกดไตย้อนด้วยค่ะใช่อาจารย์
3: ก็คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆมันต้องดูแลหลายๆอย่างร่วมกัน นะคะเพราะว่ามันเกิดจากข้างในลำไส้

0: ไปแล้วแหละมันร้อนค่ะซึ่งจริงๆเราต้องกินอาหารทุกวันเนาะในการที่เรามีชีวิตประทังชีวิตเราก็ต้องกินอาหารทุกวันเพราะนั้นอาหารเนี่ยก็มันก็มีผลต่อการที่ทำให้เราร้อนในหรือเปล่านะคะทีนี้หนึ่งก็คือต้องกินน้ำให้มากขึ้นนะคะให้เข้าไปดับไฟก็คือวันหนึ่งต้องกินน้ำอย่างน้อย2ลิตรขึ้นไปนะคะถ้าทำได้ก็คือเอาไปซื้อมาเลยตั้งไว้2ลิตรต้องกินให้หมดค่อยๆติดไปเรื่อยๆใน1วันนะคะแล้วก็ข้อต่อมาคือวันไหนร้อนในเยอะเราต้องเลี่ยงของร้อนค่ะของร้อนก็จะเป็นพวกของที่ใช้ไฟในการทำกับข้าวอ่ะพวกของผัดของทอดของปิ้งของย่างรวมถึงของหวานหวานของที่มันมีน้ำตาลสูงเนี่ยก็ร้อนในอยู่
1: 2 ปีหายหาย
0: ข้อต่อมาเนาะก็คือเราก็ต้องกินยาประทังไปแต่ละวันก็คือจะเป็นยาเขียวยาขมหรือจะเป็นสมุนไพรลิเจนพวกใบบัวบกก็ได
1: ้
0: นะคะลังจืดก็ได้คือสับเปลี่ยนหมุนเวงกันไปหรือว่าเราจะไปกินอยู่ในรูปแบบของผักอย่างมะระขี้นกเนี่ยก็แก้ร้อนในได
2: ้
0: นะที่มันลดขมหน่อยเนี่ยมันจะมีลิตรเย็นนะคะก็คือเราต้องกินผักให้มากขึ้นคือหมายความว่าวันนึงเราได้กินผักบ้างหรือเปล่า
1: ถ้ามันจะใช้พวกยาขมผมนะ
2: กินผักบ้างไหม
1: กินแต่ฟันป้ายังไม่พร้อมไงไปถอนฟันยังไม่ใส่ฟัน
0: ก็เอางี้ก็ถ้าหาได้ก็ควรจะหากินไว้หน่อยนะคะก็เป็นพวกผักลวกนะคะเละๆหน่อยเนาะก็น่าจะพอเคี้ยวไหวแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องกินผักเป็นเน้นๆแหละพวกมะระขี้นกแคปซูลอะไรพวกเนี้ย
1: ว่าก็ซื้อเครื่องปั่นมาแล้วเอาผลไม้ปั่นเอาเนี่ย
0: ผลไม้ไม่เย็นเท่าผักนะคือต้องเป็นผักใบเขียวถึงจะเย็นกว่าค่ะ
1: เอาที่ใบบกนี่ก็ช่วยได้นะ
0: ใช่ค่ะ
2: มะระขี้นกก็ได
0: ้ค่ะ
2: สักวันหนึ่งสักประมาณกี่ผลดีคะอาจารย
0: ์สามสี่ผลก็พอค่ะเล็กๆค่ะ
2: ไม่เอาเม็ดนะอย่าไปเอาเม็ดนะ
0: ค่ะ
2: ค่ะเนาะเดี๋ยวป้าม้อยค่อยปรับดูนะคะปรับแล้วก็พยายามที่จะกินผักเหมือนที่อาจารย์อาแนะนำนะคะ
3: นึ่งก็ได้นะคะนึ่งแต่ว่ามันแบบนึ่งให้มันแบบเละๆหน่อยเปื่อยๆหน่อยสามารถทานได้
2: ใช่ค่ะ
1: ป้าฟังทุกวันกลางคืนก็ฟัง
2: ค่ะดีค่ะ
1: ต้องฟังทุกวันเลยเนี่ยมาหลายปีแล้ว
2: ฟังก็ต้องปรับสุขภาพตัวเองด้วยนะ
1: โทรไม่ค่อยติดไม่ได้
3: ไม่เป็นไรแล้วนะคะวันนี้ได้ติดกันแล้ว
2: ค่ะค่ะคุณป้าม้อยถ้าโทรไม่ติดไม่เป็นไรเราก็ฟังเวลาที่ผู้ฟังรายอื่นเนี่ยโทรมาสอบถามเราก็ปรับใช้ดูแลสุขภาพตัวเองไปเรื่อยๆเน
1: า
2: ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้าม้อย
1: จ้า
2: ค่ะสวัสดีค่ะจากนครปฐมนะคะ
4: ค่ะ
2: มีสายโทรเข้ามาได้อีกค่ะ
4: ค่ะ022769718นะคะ022769718ตอนนี้ยังได้อีกสัก1สายน่าจะได้นะ
2: ได้ค่ะ
4: ค่ะ
2: โทรเข้ามาได้นะคะ
4: มีคำถามจากออนไลน์ค่ะคุณธีรชัยนะคะถามให้แฟนบอกว่าแฟนท้องผูกบ่อยกินเม็ดแมงลักติดกันนานๆได้หรือเปล่าคะ
0: อ๋อกินได้ค่ะก็ประมาณสักวันละ1ช้อนโต๊ะนะคะมันก็เป็นพืชอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำนะคะก็จะทำให้อุจจาระมันนิ่มลงนะคะแล้วก็ทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะก็ไม่ได้มีอันตรายอะไร
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ก็กินแล้วก็ชงแล้วก็ต้องรีบกินไม่ปล่อยให้มันแห้งค
4: ่
0: ะ
4: ค่ะอีกหนึ่งสายนะคะจากนครนายกค่ะคุณป้าสมจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: มาสวัสดีค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: คุณหมอครับดิฉันมาตอนนอนไม่หลับกลางคืนเนี่ยค่ะมันจะตื่นทุก2 ชั่วโมงลุกขึ้นมาเชียร์ค่ะนี่เป็นมาตั้งนานแล้วเนี่ยครับมันจะมีอะไรที่ทำให้หลับง่ายให้หลับติดต่อกันหลายชั่วโมง
0: ก็ลองกินตำรับอภัยดีดูก็ได้ค่ะเป็นกีบบัวแดงบัวบกผสมพริกไทยเคยลองกินดูไหมคะ
5: ก็ดิฉันเป็นโรคไตระยะ3นะคะ
0: เป็นโรคไตก็กินได้ค่ะตัวนี้ ให้ลองกิน1เม็ดหลังอาหารเย็นดูก่อนนะแค่วันละ1เม็ดนะคะ
5: เป็นชื่ออะไรนะเมื่อกี้คุณหมอพูดชื่ออะไร
0: ตำรับอภัยดีค่ะทำมาจากกีบบัวแดงบัวบกผสมพริกไทยค่ะ
5: อย่างนั้นคุณโรคไตทานได้เหรอคะ
0: กินได้ค่ะตอนนี้ห้ามเฉพาะในคนตับอักเสบค่ะ
5: เหลือค่ะแล้วที่เมื่อกี้คุณหมอพูดว่าไอ้น้ำมันลำข้าวมันช่วยให้หลับมันช่วยให้หลับง่ายขึ้นไหม
0: ก็ช่วยได้นะคะคือจะลองกินตัวใดตัวหนึ่งหรือจะกินคู่กันก็ได้ค่ะคนเป็นโรคไตก็กินได้ค่ะ
5: น้ำมันลำข้าวให้คนเป็นโรคไตกินได้ใช่ไหมคะ
0: กินได้ค่ะยกเว้นในถ้าเป็นน้ำมันลำข้าวเนี่ยจะให้ระวังในคนที่ต้องจำกัดฟอสเฟตซึ่งมักจะเป็นคนไข้ไตระยะ4ระยะ5ค่ะคือมันจะมีฟอสเฟตหน่อยๆในตัวลำข้าวเนาะฟอสเฟตก็คือเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่อาจจะเกินในบางคนอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนเป็นโรคไตระยะท้ายๆไม่แนะนำไม่กินข้าวอะไรข้าวไรเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนั้นมันจะมีแร่ธาตุฟอสเฟตสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราระยะ1 2 3เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกค่ะไม่ค่อยเจอว่าคือมันไม่ได้มีปริมาณฟอสเฟตมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็แล้วแต่จะลองกินแล้วก็ลองดูก็ได้ว่าเป็นตัวไหนแต่คิดว่าเหมือนร่างกายมันเย็นหรือเปล่าแหละเลยแนะนำเป็นตัวที่มันมีพริกไทยอะค่ะ
5: เมื่อก่อนเดี๋ยวฉันเคยสั่งมานะอะไรบีที่มันมีบัวแดงพริกไทยแล้วก็อะไรอีกอย่างนะแต่ก็บอกว่ามันกินไม่ได้มันเป็นโรคไตกินไม่ได้ฉันก็เลยหยุดกิน
0: ไม่เดี๋ยวเภสัชยืนยันว่ากินได้นะก็คือมันคือผงจากใบบัวบกผงพริกไทยแล้วก็ผงกีบบัวแดงซึ่งโดยตัวมันเองไม่มีพิษกับตับและไตเนาะแต่ว่าถ้าคนที่ตับกำลังอักเสบอยู่อะค่ะก็จะให้หลีกเลี่ยงการกินยาสมุนไพรทุกชนิดอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันอยู่ในช่วงระหว่างการติดตามค่าตับแต่ถ้ากรณีของไตเนี่ยคือพิจารณาแล้วว่ากินได้ค่ะคือยาไม่ได้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะแรงนะคะแล้วก็คือมันเหมือนพืชอะคือยังไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าคำเตือนที่ระบุไว้เนี่ยเป็นคำเตือนในฉลากยาที่ประมาณว่าโดยทางกฎหมายเขาให้เตือนไว้ก่อนจากอย.เนื่องจากว่าเป็นยาใหม
5: ่ชื่ออะไรนะอภัยบีใช่ไหมคะ
2: อภัยบีจ้าเป็นตำรับยาอภัยบีนะคะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเอางี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าสมจิตเนี่ยวางสายไปก่อนแล้วก็ฟังทางวิทยุนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์อาบอกเบอร์สั้นๆเลยค่ะอาจารย์อาคะ
3: ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ที่คนสนใจกิมกันแดดติดต่อได้ที่เบอร์02แล้วก็028-7710เป็นเบอร์ที่ปัจจินนะคะ
2: ค่ะแล้วบอกช่องทางเบอร์โทรศัพท์ที่จะสามารถติดต่อสอบถามเรื่องสุขภาพค่ะ
0: ค่ะเบอร์เดียวกันนี้แหละค่ะ
2: อ๋อเบอร์เดียวกัน
0: ได้ค่ะใช่ค่ะ
2: ใครสนใจก็สามารถโทรไปได้นะ
3: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่
2: ะสำหรับวันนี้นะคะรายการชั่วโมงสุขภาพของเราก็เดินทางมาถึง
3: ทั่วท
2: ิศถิ่นไทยนะคะขออภัยค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเราสองคนค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
3: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะ
2: ค่ะพร้อมด้วยคุณป๋องนะคะสุภฤทธิ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็น้องกนกนวลใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตโดยแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าในฐานะอดีตทหารที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การรบไม่มีสิ่งใดสร้างความเจ็บปวดได้เท่ากับการสูญเสียกำลังพลและย้ำว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องไม่สูญเปล่าทางนี้ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวขออภัยประชาชนหากการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องกำลังพลผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติยังเป็นกำลังต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงใช้กฎอัยการศึกเร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุมเข้มทั่วจังหวัด
9: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ในการปิดล้อมตรวจค้นและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อความไม่สงบที่โจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการตั้งจุดตรวจค้นยานพาหนะและสถานที่ต้องสงสัยรวมถึงจับกุมและควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพื่อเร่งนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำพร้อมกันนี้กำชับทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยหากเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์คุกคามต่อชีวิต สามารถใช้กำลังตอบโต้ได้ภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยปภิชยานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน

หนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอกุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1-11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
1: และภาพรวมของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม
0: ่ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตฮาวใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเป็นการเชื่อมโลกให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถที่ทันสมัยได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของรัฐบาลไทยที่ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Eastern Seaboard เมื่อกว่า30ปีก่อนครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายกว่า 8.3 ล้านไร่ในบริเวณ3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรามีภารกิจสำคัญคือพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและเชื่อมประโยชน์การลงทุนไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้เติบโตแบบยั่งยืนปัจจุบัน EEC ได้ร่วมผลักดันปัจจัยที่จำเป็นให้พร้อมรองรับการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม BCG ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมบริการรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยภูมิยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่า EEC จึงเป็นหมุดหมายของการลงทุนในภูมิภาคเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพร้อมดึงดูดการลงทุนทั่วโลกเข้าพื้นที่ด้วยปัจจัยสำคัญหลักได้แก่แลนด์ที่ดิน EEC พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า EEC Promotional Zone เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน Labor แรงงานเตรียมระบบพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถต่อยอดรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมกับการลงทุนโดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนตามหลัก Demand Driven Human Resource Development Logistics Infrastructure and Utility โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนในการประกอบกิจการและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ
1: Law and Regulation กฎระเบียบสำหรับการประกอบกิจการนอกจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วหัวใจที่ EEC ให้ความสำคัญคือการพัฒนาพื้นที่และสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดย EEC ผลักดันแผนพัฒนาภาคเกษตรเป็นต้นแบบการใช้ตลาดนำการผลิตใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตให้เข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูงกำหนด5คลัสเตอร์ที่มีศักยภาพได้แก่ผลไม้ประมงพืชชีวภาพสมุนไพรเกษตรมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนวิสาหกิจชุมชนและกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ EEC ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบหรือตรา EEC Select เพื่อเสริมความมั่นใจและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของ EEC เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญของนักลงทุนและประชากรนานาชาติเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจนเกิดผลสำเร็จทางเศรษฐกิจกลับคืนมาให้สังคมในทุกระดับเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกบนพื้นดินเดียวกันถึงแม้จะต่างเมล็ดพันธุ์แต่ก็ยังสามารถเติบโตเคียงข้างกันไปเป็นร่มเงาให้กันและกันจากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตต่อเติมเศรษฐกิจเติมเต็มชีวิตเติบโตไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์
2: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
3: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
2: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในช่วงรอยต่อปลายทศวรรษที่2550กับต้นทศวรรษ2560ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศรัฐบาลในขณะนั้นได้ประกาศพระราชบัญญัติพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเมื่อพฤษภาคม2561เพื่อสร้างพื้นที่นำร่องการลงทุนและการพัฒนายุคใหม่ใน3จังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราหลังจากนั้นสำนักงาน EEC ได้เดินหน้าปรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ในพื้นที่ทั้งระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมโลจิสติกส์และโครงข่ายสื่อสาร 5G เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่พร้อมกำหนดกรอบ10อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหลักของประเทศการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะภูมิทัศน์อุตสาหกรรมไทยเท่านั้นแต่ยังทำให้เห็นชัดเจนว่าระบบการศึกษาไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะขณะนั้นกำลังคนยังยืนอยู่บนฐานการผลิตแบบแรงงานเข้มข้นที่รองรับเพียงอุตสาหกรรมระดับ 1.0 ถึง 2.0 ขณะที่โลกก้าวสู่เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างรวดเร็วการปรับสร้างบุคลากรแบบ EEC model จึงเกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการสร้างคนและระบบการศึกษาใหม่ให้สอดรับกับการลงทุนและโครงสร้างอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างแท้จริงโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนตามทิศทางของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เข้ามาลงทุนจากนั้นเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่ลงทุนในพื้นที่มาทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อมุ่งปรับสร้างแลนด์สเคปเพื่อวางระบบนิเวศสำหรับพัฒนาทักษะยุคใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานจริงในช่วงแรก EEC model ถูกแบ่งเป็น2รูปแบบรูปแบบแรก EEC model type Aเป็นความร่วมมือเชิงลึกระหว่างสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษาการออกแบบหลักสูตรจนถึงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริงโดยมีผู้ประกอบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาทำให้นักศึกษามีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเมื่อจบการศึกษาจึงสามารถเข้าทำงานได้ทันทีมีรายได้สูงและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคงส่วนที่2คือ EEC Model Type B เป็นการสนับสนุนการฝึกอบรมระยะสั้นที่มุ่งปรับสร้างทักษะใหม่ให้กลุ่มคนที่ทำงานอยู่ไม่จำเป็นต้องออกจากงานให้แรงงานสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่และห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการโดย EEC สนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ50เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมปรับตัวได้ทันเวลารักษาการมีงานทำของแรงงานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศตามเป้าหมายปัจจุบัน EEC Model ได้มีการเพิ่มการฝึกอบรมระยะสั้นกลุ่มทักษะใหม่คือ Type Cโดย EEC จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมที่สร้างทักษะสมรรถนะใหม่ให้กับกลุ่มแรงงานที่กำลังจะเข้าสู่ระบบงานหรือที่ว่างงานอยู่ให้เข้าสู่ระบบงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายและเมื่อบริษัทรับเข้าทำงานบริษัทจะชำระคืนค่าฝึกอบรมให้กับ EEC EEC Model ยังช่วยขับเคลื่อนการยกระดับทักษะพื้นฐานในโรงเรียนกว่า800แห่งในพื้นที่ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี2563ในด้านการเรียนรู้3ภาษาสเต็มและโคดดิ้งผ่านการอบรมครูอย่างต่อเนื่องในระดับอาชีวะและอุดมศึกษาได้ผลักดันหลักสูตรแบบโมดูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนระบบเครดิตแบงค์ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้ทักษะที่เรียนตรงความต้องการมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับชีวิตและงานจริงลดปัญหาทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดและยังได้รับการขยายผลต่อโดยกระทรวงศึกษาและกระทรวงอว.พร้อมจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม EEC Net เพื่อพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์การลงทุนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปลายปี2562ถึงปัจจุบัน EEC Modelได้รักษาการมีงานทำในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศพร้อมกับสร้างกำลังคนยุคใหม่เข้าสู่ระบบงานเกือบ 200,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาทในอุตสาหกรรมเป้าหมายเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EEC Model คือการสร้างคนสร้างการศึกษาสร้างงานที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบให้กับผู้เรียนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อวางราก ฐานความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในระยะยาวอย่างแท้จริง
1: จากยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยนวัตกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: วันนี้จึงเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม Thailand 4.0 สู่การเปลี่ยนแปลง3มิติที่สำคัญทั้งการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเน้นภาคบริการมากขึ้น
1: รวมทั้งกระจายความเจริญการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู่พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างเหมาะสม
2: EEC จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ

0: ท่านผู้ฟังคะ ECO นั้นเปิดตัวโครงการ E-Select Best First Service 2026ค่ะเป็นการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EC สู่มาตรฐานบริการคุณภาพและปีนี้ก็มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นนะคะโดยแบ่งเป็น5กลุ่มประเภทบริการมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐเอกชนเข้าร่วมจำนวนมากค่ะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสคปอหรือ ECO นั้นเปิดตัวโครงการ E-Select Best Service 2026อย่างเป็นทางการมุ่งยกระดับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EC สู่มาตรฐานบริการคุณภาพด้วยกรอบแนวคิด Service Plus Smart and Smile ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยคุณค่าส่งต่อสู่ความเชื่อมั่นและรอยยิ้มแห่งความสุขของผู้บริโภคค่ะภายใต้ความหมาย E-Expert ผู้ผลิตมีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญสร้างความแตกต่างและโดดเด่น E-Excellence ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนวิถีปัจจุบัน C-Certaintyผู้บริโภครู้สึกมั่นใจเชื่อใจที่ได้รับสินค้าที่เป็นธรรมและปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสะท้อนความเชื่อมั่นต่อเครื่องหมายตรารับรองมาตรฐานในบริการและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและก็เพิ่มโอกาสการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่ EC มุ่งต่อยอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษานวัตกรรมและมาตรฐานสากลเพื่อผลักดันบริการชุมชนไทยสู่การยอมรับในระดับสากลในการคัดเลือกครอบกลุ่ม5กลุ่มประเภทบริการมี1ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะ2ธุรกิจสปาและสุขภาพ3ธุรกิจที่พักและโรงแรม4นั้นเป็นธุรกิจสถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชน5ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการค่ะหลักเกณฑ์การคัดเลือกนั้นก็ได้กำหนดกรอบการประเมินใน5ด้านที่สำคัญเพื่อที่จะสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างรอบด้านนะคะได้แก่บ้านปัจจัยที่ใช้ในการผลิตให้บริการด้านการสร้างคุณค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการด้านความโดดเด่นการให้บริการและด้านการตลาดดร.จุฬาสุขมนุษย์เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสคปอและประธานการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบประเภทบริการ E-Select Best Service 2026บอกว่า E-Select Best Service จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนกันทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุมทั้ง3จังหวัดโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่อย่างเหมาะสมโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนก้าวทันต่อการพัฒนาสู่การยกระดับมาตรฐานทั้งด้านการบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการก้าวสำคัญของการยกระดับศักยภาพให้พร้อมสู่การแข่งขันในระดับสากลจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ก็เป็นการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญจากผู้มากด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายครบทุกมิติอาทิดร.จุฬาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายนวัตกรรมสู่การผลักดันการพัฒนาเชิงพื้นที่อัครวิทย์เทพาสิทธิ์รองผู้ว่าการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวชุมชนยกระดับความพร้อมสู่การท่องเที่ยวในมาตรฐานสากลชอรี่เข็มอักษรสิริสุขะและรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชูโตผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด ESG เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวณภาพรโพธิรัตนังกูลกรรมการบริหารในเครือในเลิศกรุ๊ปจำกัดพร้อมด้วยปาริสจัดนินพัฒน์จัดนินพันธ์วิรัตวิสิวิรัติสิริสกุลงามและดร.จิตรกรผลิตศึกผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดคุณนิรนุชอาภาจรผู้เชี่ยวชาญจากกรมอนามัยและดร.ดาริกนันนันทวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนดังนั้นดร.จุฬาสุขมานพได้กล่าวปิดท้ายนะคะบอกว่าหัวใจสำคัญของ EC Select ก็คือการดึงศักยภาพที่แท้จริงของชุมชนออกมาเราไม่ได้แค่นำเสนอสินค้านะคะแต่ว่าเรากำลังนำ local wisdom หรือภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยมาเจรนายใหม่ให้กลายเป็นจุดขายระดับสากลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพื้นที่ EC นั้นมีของดีพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนในขณะที่อัครวิทย์กล่าวเสริมว่า EC Select Best Service คือการยกระดับบริการชุมชนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีเรื่องราวถือว่าเป็น3จังหวัดหลักด้านการท่องเที่ยวเป็นหัวใจหลักของภาคตะวันออกที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากบทบาทของมหาดไทย คือทำให้ของดีของชุมชนนั้นถูกมองเห็นในตลาดที่ใช้เชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่เส้นทางการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการท่องเที่ยวหลักของประเทศทางด้านนภาพรเปิดเผยค่ะว่าเกณฑ์คัดเลือก EC Select Best Service เป็นมาตรฐานสากลที่ภาษาแต่ละท้องถิ่นที่ส่งมอบประสบการณ์โดยรวมที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานความสม่ำเสมอได้อย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องการหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอมี storytelling ที่ดีและรู้ว่ากำลังสื่อสารกับใครสร้างความแตกต่างสู่บริการที่สร้างความประทับใจทางด้านบริษัทจัดนินพันธ์ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือทางธุรกิจบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดได้ชูโมเดลความร่วมมือภาคเอกชนพร้อมกับยกระดับอัตลักษณ์ชุมชนในพื้นที่ EC เข้าสู่แพลตฟอร์มและตลาดที่เหมาะสมเพื่อร่วมผลักดันให้สินค้าชุมชนนั้นก้าวสู่ตลาดโลกและส่งเสริมให้ชุมชนนั้นทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนด้วยการให้ความรู้และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดด้วยการทำโคโครเอชั่นและโคแบรนดิ้งกับแบรนด์ต่างความร่วมมือของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญครบถ้วนในทุกมิติที่พร้อมร่วมกันกับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไปได้โครงการ EC Select Best Service ได้มาตรฐานทั้งในด้านการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนโครงการ EC Select Best Service 2026จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสและสนับสนุนการกับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ EC อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ว้าวว้าวเสียงรถไฟวิ่งไปหรือท้ายคลื่นเครง
2: ยังจะร้องเพลงนี้อีกหรอยุคนี้เขาต้องร้องเพลงรถไฟแบบความเร็วสูงกันละจ้า
1: แหมก็เธออยู่ในพื้นที่ EC นะสิ
2: แน่นอนที่สุดเพราะ EEC ส่งเสริมการลงทุนยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยอง
1: ทั้งถนนรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงสนามบินอุตภาวอีกเป็นศูนย์รวมความทันสมัยเลยนะเนี่ย
2: EEC วันนี้จึงน่าจับตามองประเทศไทยจะกลับมาคึกคักเป็นศูนย์กลางธุรกิจสำคัญแห่งเอเชีย
0: ท่านผู้ฟังคะรายการ EC Insight วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการ EC Insight ได้ใหม่นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะกับรายการ EC Insight ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
3: ข้อดีที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
4: และภาพรวมของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม
3: ่ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตเฮาใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเป็นการเชื่อมโลกให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถที่ทันสมัยได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิณตำบลลุโบบูซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสจากนั้นเดินทางไปมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจนะณตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและเงินช่วยเหลือของเลขาธิการสอบตให้กับครอบครัวทหารพรานทั้งสองนายด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์เพื่อนำไปจัดสรรแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง
7: นายพระดอนปิศาณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเกณฑ์การถือครองยานพาหนะและกลุ่มนักศึกษานอกระบบยืนยันว่าผู้ได้รับสิทธิ์เดิมแต่ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และคัดกรองข้อมูลใหม่โดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง180ที่รับโครงการไทยช่วยไทยพักอยู่แล้ว รัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์หรือบางคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับทำให้มียอดเพิ่มถึง 2,300,000 คนเป็นเหตุผลที่ทำให้สำรวจใหม่ทั้งหมดโดยกระทรวงการคลังเตรียมกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำรายชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำแต่ถูกดำเนินการทางกฎหมายและใช้บินภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่บริหารที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า65ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์พาสลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถ

0: ื่อครั้งพื้นที่บ้านเนินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังประสบปัญหาน้ำเปรี้ยวจากพรุน้ำเค็มรุกล้ำและการขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการเพาะปลูกส่งผลให้ราษฎรไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ได้อยู่ในสายพระเนตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2536พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเนินธรรมังและพระราชทานพระราชดำริให้เร่งพิจารณาวางโครงการและการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่พรุระบบป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพร้อมทั้งจัดหาระบบส่งน้ำจืดเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีด้วยพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธรรมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการที่ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขปัญหาด้านชลประทานหากยังเป็นการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนดินสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากพระราชดำริในวันนั้นสายน้ำที่เคยเป็นอุปสรรคได้กลายเป็นสายน้ำแห่งโอกาสระบบชลประทานที่ได้รับการพัฒนาสามารถป้องกันน้ำเปรี้ยวและน้ำเค็มพร้อมส่งน้ำจืดหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกทำให้พื้นดินที่เคยรกร้างกลับมาเขียวขจีเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีมีรายได้มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรยังคงปรากฏเป็นผู้นูปการอันประจักษ์ในทุกผืนแผ่นดินโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธรรมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสืบสารแนวทางแห่งการพัฒนาที่เกื้อกูลทั้งคนและธรรมชาติเพื่อให้ผืนป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์สายน้ำยังคงหล่อเลี้ยงชีวิตและความผาสุกของประชาชนดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนตายรมพระบารมีสืบไป
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
3: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รู้หรือไม่การขับรถอย่างปลอดภัยไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังมีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วยผู้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถเข้าร่วมโครงการส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่หรือ UBI โดยระบบจะประเมินข้อมูลการขับขี่เช่นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมไม่เร่งหรือเบรกกระทันหันไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถการขับขี่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่ำรวมถึงระยะทางและรูปแบบการใช้รถหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดก็มีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึงร้อยละ40ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยขับดีมีวินัยได้ทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าเพราะทุกการขับขี่อย่างรับผิดชอบคือจุดเริ่มต้นของถนนที่ปลอดภัย

0: สำหรับทุกคน
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูง
6: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเชิญปปช.ปปท.ปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าชี้แจงกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจากข้อมูลของปปช.พบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบ11รายโดยเชื่อว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะขบวนการทั้งนี้ปปช.ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.มีหน้าที่ทวนคะแนนและส่งผลสอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รับรองรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับหลายหน่วยงานหลังสอบปากคำบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วนอกจากนี้ยังพบข้อมูลเชื่อมโยงของผู้บริหารระดับสูงของกสท.ที่มีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์กับผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่มสว.กรณีส่งข้อมูลผู้สอบไม่ผ่านแก้ไขเป็นผู้สอบผ่านทำให้กรรมาธิการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหา3รายเพื่อป้องกันการตัดตอนข้อมูลการเชื่อมโยงไปถึงผู้มีตำแหน่งระดับสูงขณะเดียวกันกรรมาธิการได้สอบถามถึงการขยายผลไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือบุคคลทางการเมืองซึ่งปปช.ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกรอบเวลาการดำเนินการประมาณ10เดือนซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับมาตรฐานการไต่สวนคดีทุจริตวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากการส่งออกนำเข้าและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากประมาณการเดิมร้อยละ 1.6ด้วยแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่ขยายตัวร้อยละ 12.5 ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ19ขณะที่ภาคการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ9โดยได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี2569อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึง 168.3 นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดภูเก็ตรู้สึกดีใจและอุ่นใจมากขึ้นหลังเคยขาดรายได้จากการตกงานระบุแม้วงเงินช่วยเหลือจะไม่มากแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริง
7: นางสาววณิชนันท์ชัยชนะแม่ค้าขนมไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงโดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยตกงานหลังจากบริษัทที่ทำงานอยู่ปิดกิจการทำให้ขาดรายได้หลักกระทั่งได้ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จึงรู้สึกว่ามีทางออกและมีความมั่นคงมากขึ้นในระดับหนึ่งนางสาววณิชนันท์ยังกล่าวว่าแม้ว่าวงเงินช่วยเหลือจะไม่ได้มีจำนวนมากแต่สามารถนำไปบรรเทาค่าใช้จ่ายและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ตนเองประกอบอาชีพทำขนมไทยซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนคำสั่งซื้อการได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างมากในการดำรงชีวิตพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าการทบทวนสิทธิผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: ทูหน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากลพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อ

การต่อต้านการทุจริตหรือตัวย่อคตท.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569โดยเน้นย้ำแล้วครับว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงการอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกันไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันไปรวมไปถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอความร่วมมือทางคตท.เป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ Silent Vault บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบอีกว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยกันด้วยซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้ก็ตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองและอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันด้วยซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องก็จะต้องชำระค่าไฟตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินก็เดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ว่าในกรณีดังกล่าวนี้ชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทเท่านั้นซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกันแล้วและรัฐเองก็สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลด้วยก็ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างและครับพี่น้องไปกันที่เหตุป้ายบอมที่จังหวัดนราธิวาสกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประณามเหตุป้ายบอมจังหวัดนราธิวาสก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประณามเหตุการณ์ก่อการร้ายที่จังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดป้ายบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตทันที5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายซึ่งถือว่าเป็นการกระทำอุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำความผิดใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดเลยครับซึ่งขบวนการก่อการร้ายก็เป็นอุปสรรคต่อการเจรจา
การพูดคุยสันติภาพรัฐก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดีกว่านี้แล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุโดยได้สั่งการให้กองทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งทางรัฐบาลก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วครับอย่างเด็ดขาดกันด้วยและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอย่างเด็ดขาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งให้ทุกหน่วยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมมอบหมายให้ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยโดยให้มีการเยียวยาสูงสุดตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ยูเนสโกได้ออกมายืนยันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มาออกมาระบุประเด็นนี้ว่าทางยูเนสโกยืนยันออกมาแล้วว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายพร้อมชวนลุ้นวัดพระมหาธาตุก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าประเทศไทยรักษามาตรฐานการอนุรักษ์มรดกโลกยูเนสโกก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายจากผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เมื่อวันที่21ถึง22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับเนื่องจากว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยแหล่งใดแห่งใดถูกเสนอให้บรรจุในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแหละครับแต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนั่นคือการลุ้นผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้โดยทางรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่เลยล่ะครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการชี้แจงบินค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569บอกว่าใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนประเด็นนี้ชี้แจงโดยกระทรวงมหาดไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเลยครับว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อ PEA และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อ MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.
โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปครับทีนี้สำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในครั้งนี้นั้นบ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมทั้งสิ้นส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมแล้วนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นตามมติของกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEAจะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการต่อยอด MOU กับกลุ่มสื่อแห่งชาติของจีนผลักดันแลกเปลี่ยนรายการคุณภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนสู่ผู้ชมทุกกลุ่มครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงเรื่องการต่อยอด MOU เหล่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าหารือกับนายอันเสี่ยววี่บรรณาธิการบริหาร CGTN หรือ China Global Television Network และผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแอฟริกากลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ China Media Groupตัวย่อคือ CMG เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับขยายความร่วมมือโดยมุ่งต่อยอดการแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์วิทยุและสื่อดิจิทัลตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและการแลกเปลี่ยนบุคลากรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปแล้วในการหารือในครั้งนี้นั้นทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอบคุณกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ CMG ที่ได้สนับสนุนรายการและสารคดีโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้นำไปเผยแพร่ผ่านทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และทางออนไลน์หรือ OTT PRDซึ่งยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกรายการเพิ่มเติมเพื่อนำมาแปลภาคเสียงและจัดทำคำบรรยายภาษาไทยก่อนเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับชมอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ขอรับการสนับสนุนรายการที่สามารถออกอากาศสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งได้มีการหารือรื้อฟื้นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุระหว่าง2หน่วยงานกันด้วยรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ในงานสื่อสารมวลชนและการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัลแล้วในโอกาสนี้ทาง CMG ได้นำเสนอทิศทางการขยายการผลิตสื่อสู่ภาพยนตร์โฆษณาละครสั้นและสื่อบนแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และนิวมีเดียพร้อมได้แสดงความชื่นชมผลงานภาพยนตร์และโฆษณาหรือตัวย่อ TVC ของประเทศไทยแล้วครับว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดยแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปย้อนรอยการประชุม IMF World Bank Group จากปี2534สู่ภารกิจขอบฟ้าใหม่ของไทยในปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรู้หรือไม่ครับพี่น้องว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meetings เป็นครั้งที่2และประเทศไทยก็คือ1ในนั้นแหละครับ
นี่แหละครับคือเวทีที่ชี้ชะตาเศรษฐกิจโลกที่รวมตัวรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการแบงก์ชาติจาก191ประเทศมาไว้ในที่เดียวและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สปอตไลท์ทั่วโลกก็จะสาดส่องมาที่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการหวนกลับมายังประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในปี2569นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเวทีประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลไทยรวมถึงการดำเนินงานของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการประชุมหลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างสง่างามมาแล้วจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นั่นเองครับในส่วนสำหรับคนทั่วไปนั้นการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อาจจะดูมันไกลตัวซะเหลือเกินแต่ว่าในแง่ของประวัติศาสตร์และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วถือว่าจะกลายเป็นนี่แหละครับคือโมเมนต์ที่ประเทศไทยจะนิยามบทบาทใหม่ของตัวเองบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐยาโททกานันท์พาทุกท่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จเยือนราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราทรงรับทราบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรจึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรช่วงนี้พาไปชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนสายน้ำแห่งพระเมตตาอ่างเก็บน้ำเขาละลากจากพระราชดำริสู่ชีวิตที่ยั่งยืน
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังโครงการพระราชดำริที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายนั่นคือโครงการอ่างเก็บน้ำเขาละลากจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่1มิถุนายน2537สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปเยือนราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราทรงรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรหลังจากที่ได้โยกย้ายออกจากพื้นที่ป่าซึ่งสุรเดชคือหนึ่งในผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จร่วมถวายรายงานในครั้งนั้น
1: ตอนนั้นไปเข้าเฝ้าเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านได้ถวายรายงานว่าความเดือดร้อนของราษฎรนั้นขาดเหลืออะไรนะครับก็ได้แจ้งไปกับทางพระองค์ท่านพระองค์ท่านสง่างามนะครับท่านตัดได้เสียงที่ไพเราะนุ่มนวล นะครับแล้วก็ท่านก็ทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยราษฎรของพระองค์นะครับก็ได้มีจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้แล้วก็ที่ทำกินพร้อมแหล่งน้ำครับ
0: จากเสียงประชาชนเล็กๆพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างแหล่งน้ำโดยทันทีและให้กรมป่าไม้โยกย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่าต้นน้ำและจัดสรรพื้นที่ให้ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างในปี2540ซึ่งชยาทัตข้าราชการสนองงานได้ดูแลบำรุงรักษาเรื่อยมา
2: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบ้านสามพานนะครับอยู่ในอำเภอของท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
3: ท่านก็อยากจะขอสภาพป่าคืนเพราะว่าในที่ใกล้กรุงเทพสุดคือเหลือป่าผืนนี้ผืนเดียวที่ว่ามันเป็นป่าที่มีอุดมสมบูรณ์ที่มีสัตว์เยอะ
2: เราก็ย้ายจากชุมชนนะครับลงไปอยู่ด้านล่างในหมู่บ้านเทพประธานคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานนะครับที่รับสนองนะครับก็คือสร้างอ่างเก็บน้ำเขาลากขึ้นมาแทนนะครับจะมีสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำเขาลากมีความจุ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็สามารถช่วยพื้นที่ของเกษตรกรและราษฎรด้านล่างอยู่ประมาณสัก 6,000 ไร่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านสามพานหมู่บ้านเทพประธานอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ถือเป็นข้าราชบริพารท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้สนองพระราชโองการหรือสนองนะครับงานในด้านต่างๆแม้จะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กแต่ผมภูมิใจและอยากจะทำนะครับทุกหน้าที่ทุกโอกาสที่ผมสามารถทำได้ให้ดีที่สุดนะครับ
0: ในปี2542โครงการได้แล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำขนาด 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมระบบส่งน้ำได้เริ่มเก็บกักและส่งต่อให้ชาวบ้านอย่างประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำกว่า 6,000 ไร่ในคราวนั้นชีวิตของราษฎรกว่า 3,000 คนที่หมู่บ้านเทพประทานและพื้นที่ใกล้เคียงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องทุกปี
4: นี่ละค่ะน้ำมาจากเขาละลากพันปีหลวงดีใจมากที่ได้ใช้น้ำตรงนี้เราจะได้ลดผักปลูกผักด้วยจ้า
5: ช่วงนั้นต้องเข็นน้ำใช้ครับคือสมัยนั้นคือรถเข็นบ้างรถเกษตรอ่ะคือเข็นน้ำจากแหล่งน้ำที่มันมีตามคลองบ้างบ่อน้ำตื้นบ้างคือตรงไหนที่มีก็ไปเข็นกันก่อนอยากจะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับก็มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีที่พระองค์ท่านได้สร้างแหล่งน้ำอันเป็นประโยชน์ให้กับราษฎรที่อยู่ในใกล้เขตรักษาพันธุ์แห่งนี้นะครับได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
6: ถ้าวันนั้นไม่มีแหล่งน้ำนี้ทุกวันนี้จะมีพวกที่อยู่ที่นี่
5: ก็อยู่ด้วยความยากลำบากแหละครับก็อาจจะต้องอพยพแยกย้ายไปรับจ้างไปอยู่ที่อื่นครับไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ
0: อ่า างเก็บน้ำเขาละลากไม่เพียงแต่เป็นแหล่งน้ำสำคัญแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรของที่นี่ดีขึ้นแม้ว่าวันนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะไม่อยู่แล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้ไว้จะยังคงส่องแสงนำทางให้กับทุกชีวิตในพื้นที่นี้ได้น้อมสำนึกไปตลอดกาล
7: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาพาทุกท่านย้อนภาพประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดกรงนกใหญ่กว่า42ปีผ่านไปความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงในหัวใจชาวชลบุรีไม่เสื่อมคลายกับสารคดีตอนกรงนกใหญ่แห่งพระเมตตา

0: ัดนี้ทุกๆคนได้ตระหนักแล้วว่าธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลอากาศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราเอง
1: กว่า42ปีผ่านไปแต่ความทรงจำในวันประวัติศาสตร์ยังคงแจ่มชัดในหัวใจของนายชนัยกวางแก้วอดีตรองหัวหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาปนิกหัวหน้าแผนกโยธาวัย78ปีผู้มีโอกาสอันทรงเกียรติได้เข้าถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนั้นคือวันที่ผมไม่มีวันลืมเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระองค์เสด็จมาเปิดกรงนกใหญ่โดยพระองค์เองพวกเราทุกคนต่างสำนึกในพระเมตตาที่มีต่อชีวิตของสัตว์ป่าและต่อพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมสร้างสถานที่แห่งนี้ให้สำเร็จกรกฎาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีพระราชกรณียกิจครั้งนั้นได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยว่าเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรได้มีโอกาสน้อมรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีกรงนกใหญ่แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันนกทั้งในและต่างประเทศเป็นพื้นที่เรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของธรรมชาตินายชนัยย้อนเล่าว่าตอนนั้นทางเข้ายังกันดารมากอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องบรรทุกขึ้นมาด้วยเกวียนทุกคนทำงานด้วยหัวใจเราอยากให้กรงนกใหญ่แห่งนี้งดงามสมพระเกียรติ
2: ตอนที่ท่านก็บอกว่าให้ผมเตรียมรับเสด็จท่านตรงบริเวณความผมยืนขาสั่นแต่พอพระองค์ท่านมาท่านมองยิ้มให้โอ้ผมเลยตาไหลเลยถ้าเอาท่านถามก่อนมีอะไรต้องแก้มีความตายในตัวเป็นเชื่องมากจะคอยตามรับเด็กยันก็เลยต้องการจะเรียกช่วยก่อนให้มันรับเด็ก

0: กลุ่มพื้นที่กว่า5ไร่ถูกออกแบบให้เป็นระบบนิเวศจำลองขนาดใหญ่มีน้ำตกลำธารและป่าไม้คึ้มเขียวเพื่อให้บรรยากาศภายในใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนกหลากหลายกว่า80ชนิดได้อาศัยและโบยบินอย่างเสรีทั้งนกพื้นถิ่นนกหายากและนกใกล้สูญพันธุ์ที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์และอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องกว่า4ทศวรรษที่กรงนกใหญ่เปิดให้บริการสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยเพาะพันธุ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าหายากสืบสานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักว่าธรรมชาติคือชีวิตและการอนุรักษ์คือมรดกที่เราต้องส่งต่อให้ลูกหลานของแผ่นดินวันนี้กรงนกใหญ่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยสะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ส่งอุทิศพระวรกายและพระปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนิรันดร
1: ์เดินทางมาจนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ไม่ใช่เป็นเพียงมรดกของแผ่นดินแต่เป็นมรดกของหัวใจคนไทยทั้งชาติหนึ่งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการทำรงรักษาโขนศิลปะการแสดงขั้นสูงให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างสง่างามไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปฟังเสียงของเยาวชนผู้สืบสานการแสดงโขนที่กำลังเดินตามรอยพระราชปณิธานอย่างงดงามกับสารคดีพระพันปีหลวงตอนโขนสุขบทสานต่อพระราชเสวนีแห่งศิลปะไทย
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

ายสิบปีก่อนโขนเริ่มซบเซาคนดูน้อยลงจนแทบหายไปจากเวทีแต่เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชเสวนีถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองจากประโยคเดียวเปลี่ยนอนาคตของโขนไทยทั้งระบบส่งอุปถัมภ์ดูแลสนับสนุนจนโขนกลับมายืนบนเวทีอย่างสง่างาม6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีคือตอนสุดท้ายที่ออกสู่สายตาประชาชนก่อนที่พระองค์ผู้เป็นแม่แห่งโขนไทยจะเสด็จสวรรคต

0: คนไม่ใช่แค่เวทีใหญ่แต่ว่าคือเรื่องราวที่ส่งต่อจากหัวใจรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นโรงเรียนชลบุรีสุขบทคือพลังใหม่ของการสืบสานมรดกไทยได้จัดตั้งชมรมโขนในโรงเรียนแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มแต่ก็คว้ารางวัลมากมายหลายเวทีสะท้อนถึงฝีมือความตั้งใจแล้วก็หัวใจที่อยากรักษาศิลปะโขนให้ยังมีชีวิต
1: ความรู้สึกที่ได้เข้าไปที่การแสดงโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะขนลุกค่ะเนื่องจากว่าเครื่องดนตรีไทยตลอดจนผู้ภาคโขนนะคะนักแสดงนะเวทีอลังการมากนะคะพอเข้าไปแล้วได้ชมแล้วรู้สึกเลยว่านี่ไงจึงต้องอนุรักษ์นะรู้เลยว่าต้องรีบทำเดี๋ยวนี้เราต้องส่งเสริมให้เด็กๆของเราได้แสดงโขน
0: และนี่คือหนึ่งในโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเมื่อน้องเจมส์ธนพลอยู่สมบูรณ์นักเรียนชั้นม.6ได้รับเลือกให้ร่วมแสดงโขนตอนสัตยาภาลีต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: ก็คือผมได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีครับซึ่งผมก็ได้รับบทเป็นเสนายักษ์ครับตอนที่ผมเห็นใบประกาศครั้งแรกผมก็ตื้นตันมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับที่ผมได้เข้าไปเป็นนักแสดงในเวทีระดับโอ้ระดับประเทศเลยครับมันเป็นเวทีทรงเกียรติสำหรับผมมากครับเด็กโขนทุกคนคือใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าไปในนั้นเลยครับ
0: โขนคือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่โลกยอมรับอลังการงดงามปราณีตครบทั้งวรรณศิลป์วิจิตรศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์คือศิลปะที่เล่าเรื่องด้วยท่าร่ายรำแบบที่ใครเห็นก็ต้องหยุดมองไม่ใช่แค่สวยแต่ว่ายูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติศิลปะที่ไม่ใช่แค่แสดงแต่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
3: คือการสอนเนี่ยนอกจากเราจะปูพื้นฐานในการปฏิบัติของร่างกายให้แข็งแรงแล้วเราจะต้องฝึกเด็กให้รู้จักเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวของการแสดงว่าการแสดงเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรตัวละครตัวนี้รู้สึกอย่างไรแล้วการปฏิบัติท่าเนี่ยจะต้องให้อารมณ์ความรู้สึกกับท่าทางในการปฏิบัติให้มันเหมาะสมแล้วก็เกิดความเรียกว่าความมั่นใจแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยมองแล้วเชื่อว่าตัวละครนั้นน่ะกำลังรู้สึกอย่างนั้นจริง
2: ๆก็คือโขนนะครับในแต่ละตอนที่เขาได้ทำออกมานะครับมันก็จะมีข้อคิดเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมต่างๆนะครับแฝงไว้อยู่ในบทละครนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นส่วนที่น่าสนใจเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความมีคุณธรรมมีจริยธรรมครับ

0: จากเป็นนักแสดงในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะคอยแสดงอยู่จนกว่าผมจะไม่มีชีวิตแล้วผมก็จะคอยสืบสานคอยสอนเด็กรุ่นหลังเพื่อให้พระองค์ท่านได้เห็นว่าโขนเราเนี่ยสามารถไปในระดับโลกได้มากกว่านี้ครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีคำที่ตรึงใจของเราชาวโขนละครก็คือถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองครับถ้ามีหนึ่งสิ่งที่สามารถทำถวายองค์สมเด็จพระพันปีได้นะครับก็จะสานต่อพระราชปณิธานในการสืบสานการแสดงนาฏศิลป์โขนให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปครับ
2: ถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองประโยคทรงคุณค่านี้ไม่ได้เป็นแค่คำพูดธรรมดาแต่ว่าคือพลังใจที่ปลุกให้ศิลปะโขนไทยมีชีวิตการอนุรักษ์โขนไม่ใช่แค่การรักษาการแสดงแต่ว่าคือการสืบสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเชื่อมั่นว่าศิลปะไทยควรอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกยุคทุกสมัยเพราะพระองค์ไม่เพียงดูแต่ทรงดูแลทรงไม่เพียงรักษาแต่ทรงฟื้นคืนชีวิตให้โขนกลับมางดงามอย่างสง่าบนแผ่นดินไทย
3: และนี่ก็คือเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายคีรีวัฒน์อ้นพร้อมและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีนายคณากรประกอบชัยชนะวันนี้ดิฉันณัฐยาโททกานันท์พร้อมทีมงานสวทชลบุรีลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันต้องยึดหลักฐานเป็นหลักในการพิจารณาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นระบุผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุด
7: นายเพียรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบด้านซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดของเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง5รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตหรือการรั่วไหลของข้อสอบหรือไม่ขณะนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณาความรับผิดไว้อย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายจนกว่าจะมีผลการสอบสวนและข้อยุติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเตือนผลกระทบความตึงเครียดตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่หลายสถาบันแนะนำไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบ
8: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มบานปลายทั้งการปิดช่องแคบฮอร์มุซและการขยายตัวไปสู่พื้นที่ทะเลแดงว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงกว่า180ของ GDP โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันแพงจะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งซึ่งปัจจัยวิกฤตทั้งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเขียวและเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกกับความผันผวนของราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยการประกาศวันแห่งการรุกรานของกัมพูชาโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังเป็นการละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานสร้างความเกลียดชังกระทบต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดให้วันที่24กรกฎาคมหรือครบรอบ1ปีที่เกิดการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเป็นวันแห่งการรุกรานของไทยและนำเสนอลำดับเหตุการณ์ในลักษณะที่กล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังโดยโต้แย้งว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวโดยละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษ์และบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนซึ่งนอกจากไม่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพยังอาจตอกย้ำความเกลียดชังสร้างความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนและส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อทำลายความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจ

0: ัวไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เมื่อโลกเดือดจนเกินทนคนจึงคิดย้ายโลกแต่ทางออกของปัญหาอาจเป็นคำตอบที่ไม่คาดคิดและมาพร้อมกับใครบางคนที่ไม่คาดฝันเพราะความสมดุลทำให้โลกน่าอยู่ที่ปตท.จึงให้ความสำคัญกับความสมดุลสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นและมีทางเลือกใหม่ๆในการใช้ชีวิตรวมทั้งสร้างอาชีพใหม่ๆไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เราทุกคนมีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันมาร่วมกันทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่กันนะครับปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีศาลทหารตำรวจนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบกรณิกรชาวสุราษฎร์ธานีจำนวนเกือบ200คนรวมพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้เปิดเผยว่าในอดีตจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ห่างไกลแต่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ถึง34ครั้งซึ่งทุกครั้งนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสุราษฎร์ธานีอย่างเห็นได้ชัดเช่นการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกรวมถึงโครงการพระราชดำริสำคัญทั้งในพื้นที่อำเภอวิภาวดีและเขื่อนเชี่ยวหลานอำเภอบ้านตะขุนที่ช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมผ้าไทยสามารถสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชนและสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดในอนาคตและในโอกาสนี้คณะได้มีโอกาสถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติโดยขอให้ประชาชนนะคะร่วมกันรักษาและสืบสานพระราชปณิธานพร้อมทั้งปลูกฝังลูกหลานให้ตระหนักถึงคุณค่าของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติสืบไปนี่ก็นับว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยนะคะและหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนพระราชวิสัยทัศน์ในการสร้างอาชีพและความมั่นคงให้แก่ราษฎรคือการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งในปีนี้จะครบรอบ50ปีแห่งการดำเนินงานภายใต้พระราชดำริอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาค่ะวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569นับเป็นวาระครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล็งเห็นว่าการทอผ้าไหมและงานหัตถศิลป์ไทยสามารถเป็นอาชีพเสริมสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรนอกเหนือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยพระราชประสงค์ที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระองค์จึงมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมจนนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเมื่อแรกก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานนามศิลปาชีพซึ่งประกอบด้วยคำว่าศิลปะและอาชีพเป็นมหามงคลนามที่สะท้อนถึงการหลอมรวมคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเข้ากับการสร้างอาชีพและความมั่นคงในชีวิตและเป็นนามที่มูลนิธิใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้และในตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ดำเนินการตามพระราชปณิธานอย่างต่อเนื่องทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างโอกาสให้แก่ราษฎรผู้ขาดแคลนในทุกภูมิภาคของประเทศพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะหัตถกรรมไทยอันทรงคุณค่าให้ยังคงมีชีวิตเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตราบจนถึงทุกวันนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สืบสานพระราชปณิธาน
ทั้งในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพ

ชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปหัตถกรรมไทยนะคะจนกลายเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและสามารถสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติสู่สายตานานาชาติได้ค่ะ

0: หัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเราเนี่ยมันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
0: ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการ จนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

แต่ถ้าหากพูดถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรก็มีนับไม่ถ้วนเลยนะคะซึ่งพระราชกรณียกิจเหล่านี้เองที่สะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลจนเป็นที่มาของพระสมัญญาอันทรงคุณค่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินซึ่งสะท้อนพระราชจริยวัตรและคุณอุปการที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยอย่างลึกซึ้งค่ะพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินพระราชสมัญญาที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผืนแผ่นดินไทยนั้นร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกถิ่นทุรกันดารด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ทางกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับปวงประสบกรณิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2555และเพื่อจารึกพระเกียรติคุณที่ทรงมีคุณอุปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพระสมัญญานี้สะท้อนให้เห็นถึง2บทบาทอันยิ่งใหญ่ที่ทรงประสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนพระองค์ทรงเป็นดั่งแม่ผู้อบอุ้มราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยความรักและความห่วงใยไม่ว่าลูกจะอยู่ห่างไกลหรือประสบความยากลำบากเพียงใดน้ำพระราชหฤทัยย่อมแผ่ไปถึงเพื่อเยียวยาความทุกข์ยากเสมอและในขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงเล็งเห็นว่าการมอบความช่วยเหลือที่ยั่งยืนที่สุดคือการให้วิชาความรู้จึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะครูผู้พระราชทานปัญญาและแสงสว่างแห่งชีวิตทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสอนทักษะและวิชาชีพแก่เกษตรกรผู้ยากไร้พร้อมทั้งส่งฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านและงานหัตถศิลป์ไทยที่กำลังเลือนหายให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะนี้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์นานับประการแก่ประเทศไทยอย่างมหาศาลไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ชุมชนรากหญ้าหากยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่สง่างามในสายตาชาวโลกดังนั้นสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงคำยกย่องเชิดชูพระเกียรติหากแต่เป็นความจริงที่สลักลึกอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยพระราชปณิธานและพระราชดำรัสที่ทรงพร่ำสอนได้กลายเป็นรากฐานอันมั่นคงที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและสง่างามตราบจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพระสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฉลิมพระเกียรติหากแต่เป็นภาพสะท้อนของพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสร้างโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนมชีพและนอกจากพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาอาชีพและการศึกษาแล้วนะคะอีกหนึ่งพระราชจริยวัตรที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนไทยทุกยุคทุกสมัยคือแนวคิดเรื่องของการให้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและจิตอาสาค่ะสร้างสรรค์สังคมด้วยการให้แรงบันดาลใจจากพระพันปีหลวงสู่คนรุ่นใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแห่งการให้และการอุทิศตนที่ทรงคุณค่าและร่วมสมัยสำหรับเยาวชนไทยเสมอมาผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อมนุษยธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติแนวคิดเรื่องการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนของพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักการแต่ทรงลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่เสมอสิ่งนี้
สะท้อนให้เห็นว่าการให้ที่แท้จริงนั้นเกิดจากความเมตตาและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2510ซึ่งเป็นดังเข็มทิศเตือนใจว่าเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้สำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพระราชจริยวัตรของพระองค์ถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันเวลาความรู้หรือใช้พลังเล็กๆของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างเช่นการบริจาคโลหิตซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นการเสียสละเลือดในกายเป็นทานและเป็นกุศลอย่างยิ่งรวมไปถึงการก้าวเข้ามาทำงานเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมที่ล้วนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการมีจิตอาสาและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันเพราะท้ายที่สุดแล้วการให้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของคนที่ได้รับแต่ยังช่วยขัดเกลาและหล่อหลอมจิตใจของผู้ให้ให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีความหมายนี่จึงเป็นมรดกทางความคิดอันล้ำค่าที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมอบไว้ให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกับเยาวชนที่เติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของชาติต่อไปพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าทั้งในด้านของการเสียสละการสร้างโอกาสการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้ซึ่งล้วนเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนไทยทุกยุคทุกช่วงวัย

0: ันข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: แล้วก็ช่วงนี้เราอยู่กับท่านคลังจังหวัดสระแก้วนะครับนางสาววรรณธนีทรัพย์สุขสำราญสวัสดีครับท่านคลังครับ
2: สวัสดีค่ะท่าน
1: ครับก็ตอนนี้ประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนนะครับนั่นคือเรื่องของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็มีมาตรการออกมาว่าบางคนที่เคยผ่านแล้วก็ไม่ได้ผ่านนะครับบางคนที่ผ่านแล้วก็ผ่านนะครับหรือรายใหม่ก็เข้าไปอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่า2ประเด็นหลักๆที่จะคุยกันวันนี้นะครับก็คือคนที่ผ่านแล้วมีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็คนที่ผ่านแล้วเป็นคนเก่าเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์อะไรไงบ้างนะครับแล้วคนที่ผ่านใหม่เนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงนะครับเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์กันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของที่มีฮอตกันตอนนี้คือเรื่องของการขออุทธรณ์นะครับเรื่องของครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ในกลุ่มของที่เป็นนักเรียนนอกระบบนะครับหรือว่าเป็นกศน.สมัยก่อนนะตอนนี้เขาเป็นสครนะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็นักเรียนที่เรียนในอาชีวะที่เป็นเรียนลักษณะเป็นนอกเวลาเป็นเรียนเป็นใบประกาศเป็นใบไปเป็นนอกสุดสั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับเอาเริ่มกันที่คนที่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วมีจำนวนสถิติอยู่ประมาณเท่าไหร่ท่านครับ
2: ค่ะในส่วนของจังหวัดสระแก้วนะคะมีประชากรที่เอาตั้งแต่ลงทะเบียนเลยแล้วกันนะคะก็คือมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 164,764 คนนะคะผ่านจำนวน 81,424 คนค่ะคิดเป็นร้อยละ 49.4 นะคะทั้งนี้นะคะในการผ่านครั้งนี้นะคะมีกลุ่มเดิมที่เคยมีบัตรอยู่แล้วนะคะและครั้งนี้ผ่านจำนวน 59,936 คนค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของจปท.แล้วก็พม.นะคะ 2,143 คนค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เดิมไม่เคยได้บัตรแล้วก็รอบนี้มีสิทธิ์ได้เข้ามานะคะก็คือเป็นคนที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะจำนวนมากถึง 19,345 คนค่ะ
1: ครับผมก็คือนี่เป็นตัวเลขในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนะคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: ครับในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับเพิ่มเข้ามาถึง 10,000 กว่าเกือบ 20,000 นะฮะ 19,000 กว่าเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้ว่าคนใหม่อาจจะอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแล้วงี้คนเก่าที่เขาได้รับสิทธิ์เนี่ยนะฮะเขาจะได้สิทธิ์อะไรบ้างแล้วเขาต้องมีไทม์ไลน์ยังไงกันบ้างฮะ
2: ค่ะสำหรับรายเดิมนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ผ่านได้สิทธิ์อีกครั้งนะคะท่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนนะคะให้ท่านรอใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคม2569ได้เลยนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่เป็นรายใหม่นะคะรายใหม่ที่เพิ่งเคยได้ผ่านสิทธิ์ครั้งแรกนะคะท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนทุกคนนะคะโดยวิธีการยืนยันตัวตนนะคะสามารถดำเนินการได้2ช่องทางค่ะก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะหรือผ่านทางธนาคาร5ธนาคารของรัฐนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารทอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแต่ในส่วนของจังหวัดสระแก้วเราไม่มีธนาคารอิสลามนะคะค่ะก็สำหรับรายใหม่อย่าลืมนะคะต้องไปยืนยันตัวตนทุกคนนะคะโดยการยืนยันตัวตนเนี่ยสามารถทำได้เลยนะคะตั้งแต่ประกาศผลมาก็คือตั้งแต่17กรกฎาคมมานะคะจนถึง12มกราคม2570แต่ทั้งนี้นะคะก็ไม่ต้องรีรอนะคะท่านก็รีบไปยืนยันตัวตนนะคะเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569นะคะจะมีครั้งนะคะรายเก่าไม่ต้องไปยืนยันตัวตนรอใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569รายใหม่ยืนยันตัวตนทุกคนใช้สิทธิ์1ตุลาคม2569ค่ะ
1: ครับห่างกัน2เดือนเนาะ
2: ค่ะ
1: 69นะครับยืนยันตัวตนก็คนใหม่นี่ก็คือใช้แอปเป๋าตังค์ได้นะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ธนาคารของรัฐนะครับธกส.กรุงไทยนะครับ
2: ออมส
1: ิน นะครับแล้วก็ธนาคารแล้วก็ธนาคารของ
2: ทศแล้วก็อิสลา
1: ลาม
2: แต่ว่าในส
1: ี่ธนาคาร
2: เราไม่มี
1: ครับก็มีสามธนาคาร
2: มีอยู่สี่ค่ะ
1: สี่ธนาคารของเรามี
2: มีกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.
1: ทอทอส.ด้วยธนาคารบ้านและอาคารนะครับก็อันนี้สิทธิ์ทั้งคนใหม่คนเก่าเมื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์อย่างที่ท่านคลังแจ้งอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะสิทธิ์เหมือนกันทั้งสองกลุ่มเลยนะ
2: ใช่ค่ะสิทธิ์เหมือนกันนะคะ
1: มีสิทธิ์
2: โดยสิทธิ์ที่เข ขอก่อนที่จะไปถึงสิทธิ์นะคะขอนิดนึงนะคะทั้งรายเก่าและรายใหม่กรณีที่เป็นผู้ป่วยผู้พิการหรือเป็นคนชราที่ไม่สะดวกจะไปใช้สิทธิ์เองนะคะในกลุ่มนี้ค่ะทั้งรายเก่าและรายใหม่หากต้องการมอบอำนาจนะคะกรุณาไปดำเนินการมอบหน้าที่ธนาคารตามที่แจ้งไปแล้วทั้ง5แห่งได้นะคะโดยการมอบอำนาจนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมไปนะคะก็คือบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์ที่รับรองสำเนาถูกต้องบัตรประชาชนและเอกสารสำเนารับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบสิทธิ์นะคะ
1: คร
2: ับ แล้วก็แบบฟอร์มซึ่งแบบฟอร์มมอบอำนาจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าไปขอที่ธนาคารก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อเอกสารหลักฐานพร้อมแล้วเนี่ยจะต้องมีพยานเซ็นด้วยนะคะ2คนในแบบฟอร์มนะคะนอกจากนี้สำหรับบุคคลที่เป็นผู้ป่วยหรือผู้พิการนะคะต้องนำสำเนา
1: บัตร
2: ของผู้พิการแล้วก็เอกสารใบรับรองแพทย์ของกรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะไปด้วยค่ะค่ะกลุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายเก่ารายใหม่ค่ะต้องการมอบหน้าต้องไปดำเนินการทำที่ธนาคารนะคะ
1: ครับอันนี้สำคัญนะครับก็คือถ้าไปถึงธนาคารแล้วนะคนที่เป็นพยานเนี่ยนะฮะสามารถไปขอข้างหน้าไหมหรือต้องเตรียมไปจากบ้านเลยไปให้เจ้าที่ช่วยเซ็นเป็นพยานได้ไหมอะไรเงี้ย
2: จริงๆถ้าสะดวกก็คือเตรียมไปจากบ้านนะคะก็ควรจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อผู้เจ้าของสิทธิ์หรือผู้รับมอบสิทธิ์นะคะก็เพราะว่าพยานควรจะเป็นบุคคลอื่นนะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ต้องไปเซ็นต่อหน้าธนาคารไหมหรือว่าไปขอแบบฟอร์มมาแล้วก็กลับไปที่บ้าน
2: ไ
1: ปเตรียมให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
2: ต้องไปเซ็นต่อหน้าธนาคารนะคะ
1: งั้นก็เตรียมอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับผู้พิการผู้ชรา
2: ผู้
1: ป่วยติดเตียงต่างๆเนี่ยนะครับก็คือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะเดินไปไม่ได้ไปธนาคารยากลำบากแน
2: ่
1: ก็คือกลับมาคนที่จะไปเป็นคนรับ
2: ค่ะผู้รับสิทธิ์เป็น
1: ผู้รับสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินการเนี่ยไปขอแบบฟอร์มมาเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านกับบ้านก็ให้เซ็นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นพยานรับรองยืนยันให้เรียบร้อย
2: แล้วก็เตรียมเอกสารหลักฐานของทั้งเจ้าของสิทธิ์แล้วก็ผู้รับมอบ
1: เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็ไปที่ธนาคารทั้ง4แห่งนะครับก็อันนี้มีกำหนดเวลาไหมว่าจะต้องไป
2: สำหรับ
1: มอบหน้า
2: สำหรับการมอบอำนาจนะคะถ้าเกิดว่าทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะต้องการใช้สิทธิ์ให้ทันก็ต้องดำเนินการให้ทันภายในเวลาก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ค่ะ
1: ถ้าคนเก่าก
2: ็ก็รีบให้ไปดำเนินการ
1: ก่อน1สิงหา
2: คมถ้าคนใหม่ก็ก่อน1ตุลาคม2519ค่ะ
1: ครับผมนะครับอันนี้ครอบคลุมยังฮะสำหรับคนที่ผ่านแล้วทั้งคนเก่าคนใหม่สิทธิ์ที่จะได้แล้วก็ไทม์ไลน์ที่เขาจะต้องไปดำเนินการ
2: ค่ะสำหรับสิทธิ์ที่จะได้นะคะ
1: ครับผม
2: กรณีของสิทธิประโยชน์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คือ1ก็คือสามารถมีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ
1: ค
2: ่ะซึ่งอันนี้หลายท่านที่เป็นรายเก่าก็คงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็นำไปใช้ได้ที่ร้านที่เข้าร่วมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ร้านธงฟ้านะคะ
1: ค
2: ่ะสำหรับกรณีของการถุงต้มนะคะได้รับสิทธิ์80บาทต่อ3เดือนนะคะก็คือในช่วงระยะเวลา3เดือนเนี่ยใช้ได้80บาทนะคะถัดไปก็คือวงเงินค่าเดินทางค่ะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งเป็นการเดินทางในส่วนของรถโดยสารของทางรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางหรือรถ
1: รถไฟฟ้า
2: อ
1: ะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับรถไฟนะฮะจากแก้วไปกทมก็ใช้ได้นะคร
2: ับ แล้วก็ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟนะคะโดยค่าไฟฟ้านะคะสนับสนุน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะถ้าเกิดว่าเกินจากนั้นก็คือไม่สามารถจะใช้สิทธิ์ได้นะคะหากใช้ไฟเกิน315บาทนะคะในส่วนของค่าน้ำเนี่ยให้100บาทต่อครัวเรือนแต่หากใช้น้ำเกิน315บาทก็ท่านก็จะเกินกว่าสิทธิ์ก็คือจะไม่ได้รับเลย100
1: ไม่ได้
2: 100จะได้กรณีท่านใช้ไม่เกิน315
1: ทั้งค่าไฟค่าน้ำ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดใช้เกิน315
1: 100ก็ไม่ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: นะคะแต่ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนำเรียนว่าต้องลงทะเบียนต่างหากนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือต้องลงทะเบียนถ้าในบ้านหลังนึงเนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายท่านก็ลงได้1สิทธิ์นะคะ
1: ต่อ1
2: ซึ่งเช็คจากหมายเลขจดทะเบียนเลขมิเตอร์ของค่าน้ำค่าไฟค่ะมิเตอร์น้ำไฟซึ่งต่อ1มิเตอร์เนี่ยจะได้1สิทธิ์นะคะค่ะต้องไปลงทะเบียนนะคะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการประปาส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี มี QR code นะคะก็จะมีในสื่อต่างๆที่ก็จะลงเป็น QR code ถ้าไม่สะดวกไปก็คือสแกน QR code ก็ลงทะเบียนได้นะคะสำหรับค่าน้ำค่าไฟที่จะขอใช้สิทธิ์ค่ะ
1: ครับผมครับก็สำคัญในอันเดียวว่าพอไป 2-3 เดือนแล้วใช้สิทธิ์ไปสิทธิ์มาแล้วทำไมค่าน้ำค่าไฟฉันไม่ลดไม่ได้เลย100 200อะไรนี่ไม่ได้ต้องไปแจ้งกับทางประปากับไฟฟ้าก็ลงทะเบียนผ่าน QR code นั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีข้อมูลออกมาอัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้ทำตามกันเป็นแบบสเต็ป by สเต็ปนะครับครับอันนี้ก็คือภาพรวมของคนที่ผ่านแล้วทั้งท่านใหม่ท่านเก่านะครับจะได้สิทธิ์อะไรบ้างไทม์ไลน์ที่ต้องรีบดำเนินการนะครับ
2: ค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์แล้วก็เป็นผู้พิการด้วยนะคะจะได้เบี้ยความพิการเพิ่มเติมด้วย200บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ
1: ครับผมครับโอเคนะฮะตรงนี้เดี๋ยวก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องฟังกันซ้ำๆบ่อยๆกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะถึงวันที่1สิงหาคมนะครับสำหรับท่านเก่าที่เคยได้แล้วแล้วก็ได้ในรอบนี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนตอนนี้นะครับเรื่องของการยื่นอุทธรณ์นะครับประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของการถือครองรถยนต์นะครับกับกลุ่มที่เป็นนักเรียนนอกระบบนะครับอันนี้เขามีอะไรยังไงบ้างช่วงนี
2: ้ค่ะ
1: เอาตามมติครม.เดิมก่อนก็ได้นะ
2: ค่ะณตอนนี้นะคะถ้าตามเกณฑ์เดิมเนี่ยก็จะทำให้มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยจำนวนมากนะคะที่ไม่ผ่านเนื่องด้วยมีการครอบครองรถยนต
1: ์
2: หรือรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการแก้ปัญหานะคะโดยการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วเองหรือกรมการขนส่งเองเนี่ยก็มีการออกแนวทางมานะคะให้กรณีที่เป็นรถยนต์อายุเกิน20ปีนะคะหรือรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีนะคะแล้วก็กรณีที่มีรถจักรยานยนต์2คันแต่คันหนึ่งกำลังผ่อนอยู
1: ่
2: แล้วก็อีกกรณีก็คือรถเนี่ยหมดสภาพไปแล้วอาจจะอายุยังไม่ถึง15ปีหรอกแต่ว่าสภาพคือใช้การไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็กรณีรถโอนลอยต่างๆนะคะที่ขายไปแล้วแต่ไม่ได้ไปแจ้งที่ขนส่งแล้วก็กรณีสุดท้ายคืออาจจะมีผู้ที่นำชื่อเราไปจดทะเบียนสวมสิทธิ์ที่เราไม่เคยได้มีดำเนินการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จริงๆก็คือโดนสวมสิทธิ์นะคะก็ให้สามารถไปทำคำร้องได้นะคะไปบันทึกถ้อยคำทำคำร้องหรือนำหลักฐานต่างๆเช่นหลักฐานว่ารถสภาพเก่าผุพังหรือว่าหลักฐานการโอนลอยต่างๆนะคะไปแจ้งที่อำเภอนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เปิดให้ทางอำเภอเนี่ยเป็นศูนย์รับเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องให้เดินทางมาที่สำนักงานขนส่งในตัวเมืองที่ของจังหวัดสระแก้วเองนะคะก็ทุกอำเภอนะคะทั้ง9อำเภอสามารถไปที่อำเภอได้นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อำเภอก็จะมีการสอบปากคำท่านแล้วก็ให้ท่านบันทึกถ้อยคำต่างๆรวมถึงรับขอเอกสารต่างๆมาประกอบการขออุทธรณ์ในประเด็นของขนส่งนะคะเพื่อจะทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะสำหรับอีกประเด็นนึงนอกเหนือจากประเด็นขนส่งนะคะก็คือประเด็นผู้ที่อยู่ในการศึกษานอกระบบนะคะซึ่งก็จะมีข่าวอยู่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเป็นนักศึกษาแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นนักศึกษานอกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสกร.หรือที่เรียกว่ากศน.เดิมนั่นเองนะคะแล้วก็อาชีวศึกษานอกระบบที่ไปเรียนเป็นคอร์สต่างๆนะคะที่เป็นของอาชีวะนะคะตรงนี้อ่ะค่ะสามารถไปขอไปทางอำเภอแล้วก็แจ้งว่าจะขอทบทวนสิทธิ
1: ์
2: ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประมวลผลเพื่อพิจารณาคนกลุ่มนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ท่านอาจจะได้มีสิทธิ์กลับมานะคะ
1: ค่
2: ะทั้งนี้นะคะการยื่นกฎทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะคะสามารถดำเนินการเองก็ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่หากไม่สะดวกทางอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเนี่ยเข้าไปที่อำเภอนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อำเภอรับดูแลเรื่องอยู่นะคะก็จะดำเนินการดำเนินการให้ค่ะ
1: ครับผมนะครับในกลุ่มของที่เป็นนักเรียนนอกระบบนะครับก็สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้นะครับทางรัฐก็ได้นะหรือแอปเป๋าตังก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกก็ไปที่อำเภอเพราะว่าตอนนี้แต่ละอำเภอของสระแก้วเรานี่ก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้บริการอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของครอบครองรถยนต์ทางด้านขนส่งแล้วก็เรื่องของกลุ่มที่บอกว่าเป็นนักเรียนนอกระบบนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้ทางท่านคลังจังหวัดนะครับได้มาอธิบายให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับได้เข้าใจตรงกันนะครับจะได้ไปดําเนินการได้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์ที่เราพึงจะได้กันนะครับครับคุณฟังครับแล้วคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทางหน้าแฟนเพจของสวทสระแก้วนะครับก็ติดตามรับฟังทางวิทยุนะครับ FM 103.25 MHz นะครับท่านคลังก็ได้มาชี้แจงนะครับเรื่องของสิทธิบัตรสุการแห่งรัฐนะครับที่จะต้องดำเนินการนะครับทั้งเรื่องของคนที่ผ่านแล้วทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็การยื่นอุทธรณ์นะครับเรื่องของสิทธิครอบครองรถยนต์ทางด้านขนส่งต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ความกระจ่างชัดกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคลังจังหวัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการด้วยนะครับขอบคุณครับท่านคลังครับครับวันนี้ผมวรเกียรติพึ่งนะครับก็ท่านคลังนางสาววรรณธนีทรัพย์สุขสำราญนะครับก็ขอญาตลาคุณฟังผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับคุยสบายได้ประเด็น
3: ภูมิทเวททั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
1: ลูกหนึ่งซ้อนหน้าแม่ซ้อนหลังทุกคนพร้อมหรือยัง
2: ยังค่ะข้อหนึ่งยังไม่มีหมวดกันน็อคเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหนึ่งเป็นอะไรไปพ่อแม่คงเสียใจแน่เลย
3: ทุกปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์มากกว่า 500,000 คนอย่าให้คุณและลูกเป็นเหยื่อรายต่อไปเพราะไม่สวมหมวกกันน็อคเลยครับ
1: นี่ครับลูกหมวกกันน็อคสำหรับเด็ก

0: ดึกป่านี้มานั่งทำไมคนเดียวเนี่ยน้องสาวอย่าบอกนะว่ามาหลอกพี่ว่ามามาหาพี่หน่อยดิเดี๋ยวมีปิดขอพี
1: ่โอ้ไหวไหมลูกลูกไม่น่าเมาถึงขนาดนี้เลย
2: จะให้แม่เหนื่อยไปถึงไหนมาร่วมกันงดเหล้าเพื่อแม่เข้าพรรษานี้ปรารถนาดีจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสสส.
3: ภายใต้ร่มเงาของธงไตรรงค์เราทุกคนคือคนไทยชาติที่หล่อหลอมเรามาด้วยรากเหง้าอันงดงามและแผ่นดินที่ร่มเย็นมีศาสนาที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราตั้งมั่นในความดีงามและเกื้อกูลกันและมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นมิ่งขวัญที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยมาทุกยุคทุกสมัย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลแม้ที่ผ่านมาประเทศจะเผชิญวิกฤตหลายด้านแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถบริหารสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ผมมอบนโยบายไปกับท่านแล้วผมก็ติดตามกับท่านแล้วผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการไปทำให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อในขั้นตอนที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้จนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
3: นายพรรณปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึงร้อยละ80ที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับวันนี้ก็มีการตรวจสอบจึงอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งได้ยอดเพิ่มกลับมาถึง 2,300,000 คนจึงเป็นเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
4: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันแล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มThailand Fast Card เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเสร็จๆลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวและเราจะให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยใช้แรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตผลิตชาติสันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.6ด้วยแรงสนับสนุนหลังจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการ

0: เรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
1: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพและขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
3: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงโดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงชวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคงเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
4: เขาให้ยุทโธปกรณ์มา

0: ตามสันติสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้แล้วเขาก็ประวิงเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอให้เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันนะผมต้องบอกกับท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมีอุปกรณ์ทางสมรรถแพทย์ภายในโลกเขาให้อะไรก็ได้ที่จะเสริมขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็พอมีเวลาก
1: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
2: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
3: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยนะทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
2: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหามลพิษในแม่น้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยพบข้อบกพร่องหลายจุดและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100ราย
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดที่3ว่าได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และการกำหนดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอบ ่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการคนภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
9: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสองประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำการสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
10: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะครับศุกร์ที่24กรกฎาคมอย่างที่ผมบอกนะครับขออภัยคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมใช้การบันทึกเสียงนะครับใช้การบันทึกเสียงแล้วก็เนื่องจากว่าผมมีภารกิจนะครับในการเดินทางนะครับมาร่วมเข้าแข่งขันยะลามาราธอนก็ถือว่าเป็นมาราธอนที่ในจังหวัดที่ผมศึกษาอยู่นะครับเมื่อตอนศึกษาอยู่สมัยปวส.นะครับคราวนี้ก็มีโอกาสกลับมานะในจังหวัดที่ได้จัดมาราธอนขอเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งลงในระยะ21กิโลเมตรนะครับเป็นฮาล์ฟมาราธอนนะฮะมาร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดยะลานะครับก็เป็นมาราธอนอีกมาราธอนนึงซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างมากจากนักวิ่งนะครับที่มากันทั่วประเทศนะครับได้ชื่นชมว่าผู้จัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับของจังหวัดยะลานะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนของยะลาช่วยกันจัดนะฮะช่วยกันจัดจนยะลามาราธอนก็ได้มาตรฐานเวอร์ติกนะครับมาตรฐานของสภากรีธานานาชาตินะครับก็เช้าวันอาทิตย์นะครับที่26กรกฎาคมนะก็จะมีการวิ่งกันมีตั้งแต่ระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรนะครับมีฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรและมีระยะ10กิโลเมตรแล้วก็มีระยะฟันรันด้วยนะครับร่วมกิจกรรมกันนะครับนะฮะแล้วก็ทางจังหวัดนั้นได้มีการปิดถนนบางช่วงนะครับปิดถนนบางช่วงต้องขออภัยพี่น้องนะฮะชาวจังหวัดยะลาก็คงให้ความร่วมมือนะครับกับผู้จัดนะครับก็มีการปิดถนนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าชาวพี่น้องชาวจังหวัดยะลานะครับก็ต้อนรับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับบรรดาผู้จัดแล้วก็บรรดานักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยวด้วยวิ่งด้วยในกิจกรรมที่ยะลานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับที่ต้องส่งแล้วก็ที่ร่วมนะครับในการส่งสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่ต้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ดิจิทัลชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำธีระครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะฮะก็เริ่มต้นวันนี้ที่การแข่งขันกีฬาแบดมินตันก่อนนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์ชัยนาโอเพ่น2026ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันที่ประเทศจีนครับวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะครับคู่มืออันดับที่4ของโลกและมือวางอันดับที่4ของรายการนะครับเจอกับคู่ปรับนะครับจากญี่ปุ่นก็คือยูตะวาตานาเบะกับมาย่าทาคุชินะครับก็เป็นคู่มือ26ของโลกนะครับยูตะวาตานาเบะน่าจะเปลี่ยนคู่นะครับเปลี่ยนคู่มาคู่กับมาย่าทาคุชินะครับก็ปรากฏว่าคู่ของไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะเล่นได้ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะไป2-1เกม21-11 19-21และ21-19นะครับใช้เวลากว่า1ชั่วโมง3นาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้เนี่ยเดชพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิชราเพียวสามพรานนะครับเจอกับคู่ของจีนนะฮะโกซินวากับเฉินฟางคุยนะซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับที่5ของรายการนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งในสายบนนะครับคู่มือหนึ่งของรายการนะฮะเฟิงยาซินจากจีนกับหวงดงปิงนะฮะคู่มือหนึ่งเลยนะคู่นี้นะฮะเจอกับคู่ของฝรั่งเศสครับทอมกูเซลกับเดฟิลเดโรคู่มือ6ของรายการนะครับนี่คือในรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับก็ได้เชียร์บาสกับเฟมนะครับส่วนหญิงเดี่ยวครับเมรัชนกอินทนนท์เมื่อวานชนะมานะครับวันนี้เจอศึกหนักในการเจอกับตัวหน้าของเฉินยู่เฟยนะครับซึ่งปรากฏว่าเล่นกันสนุกนะครับถึง3เกมนะครับในเกมแรกเนี่ยเมชนะไปก่อน21-15ครับแต่พอเกมที่2เนี่ยเฉินยู่เฟยตั้งหลักได้ครับเอาชนะขาดเลย21-12และปิดเกมที่3ครับ21-13ครับเฉินยู่เฟยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเมย์ก็ตกรอบไปนะครับส่วนในประเภทหญิงคู่ครับทางด้านของคู่อันนากับบูนาครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดครับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเจอคู่ของจีนครับหลุยซิงชูกับตังหนิงนะครับก็ทางด้านของเบญจภากับนันทการนะครับแพ้ไป8-21และ9-21ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันเหลือประเภทเดียวนะครับคู่ผสมได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ขออภัยนะรอบรองชนะเลิศนะครับมาที่เรื่องของวอลเลย์บอลครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียลีกรายการ CV ครับ2026สัปดาห์ที่2ที่สนามจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลวอลเลย์บอลกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B ครับเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยนะเอาชนะเวียดนามไป3-2นะครับคว้าแชมป์กลุ่ม A หลังจากที่นัดแรกเราชนะเมียนมามา3-0เซตครับนัดที่2ทีมไทยก็ชนะเวียดนามไปนะครับก็3-2เซตนะครับแพ้ไปก่อนนะครับ23-25 15-25กลับมาชนะ3เซตหลังนะฮะ25-18 25-21และ15-12คว้าชัยชนะ2นัดติดนะครับพร้อมเป็นแชมป์กลุ่ม B ซึ่งเท่าที่ดูฟอร์มกันมานะครับก็อย่างไรนะครับเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็ได้แชมป์กลุ่ม B มาดูกลุ่ม A นะครับก็แน่นอนแล้วครับอินโดนีเซียเป็นที่1ของกลุ่มแน่นอนแล้วก็โดยมีกัมพูชาเป็นที่2และเราจะเจอกับกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งในรอบรองชนะเลิศในวันเสาร์นี้นะครับ15:30 น.เราจะถอนแค้นกัมพูชาล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่หรือว่าจะถูกกัมพูชาย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งรอชมและรอติดตามกันพรุ่งนี้15:30 น.นะครับช่อง GMM 25ถ่ายทอดสดนะฮะติดตามกันได้นะครับใครที่ดูวอลเลย์บอลแล้วนะฮะอยากจะดูวอลเลย์บอลต่อนะครับพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับวันเสาร์ที่29ขออภัยนะวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะช่องโมโน29โมโนสปอร์ตนะครับถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่เลยนะครับแม่คู่แรกเนี่ยอิตาลีเจอบราซิลนะฮะแล้วก็คู่ที่2 18:30 น.จีนเจอกับตุรกีครับเชียร์ไทยก่อนนะช่อง25นะครับเชียร์ไทยเจอกับกัมพูชาแล้วก็ค่อยมาย้อนมาดูวอลเลย์บอลหญิงนะครับทางช่อง29เนื้อเวลาชนกันด้วยนะแหมพรุ่งนี้เพียงแต่ว่าคู่ของNational League คู่อิตาลีกับบราซิลนะฮะตีก่อนนะแข่งก่อนคือในNational League นะครับ 15:00 นนะครับส่วนคู่ของไทยกัมพูชาในวอลเลย์บอลCV Cup เนี่ย 15:30 น.นะฮะก็ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนี่นะได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับมีวอลเลย์บอลดีๆให้ชมกันในวันพรุ่งนี้นะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับวอลเลย์บอลเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นประเภททีมหญิงได้จับสลากกันเรียบร้อยแล้วนะฮะในกลุ่ม A เนี่ยญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียและเนปาล นะครับกลุ่ม B จีนคาซัคสถานและฟิลิปปินส์นะครับกลุ่ม C เนี่ยไทยไต้หวันคีกิสถานและก็มองโกเลียกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์ดูแล้วไทยเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นที่1 นะของกลุ่ม C ล่ะนะครับอาจจะมียากหน่อยหืดหน่อยก็นัดเจอกับไต้หวันนั่นแหละนะครับก็พยายามชนะให้มากที่สุดนะครับเป็นที่1ของกลุ่มเพื่อที่ในนัดรอบน็อกเอาท์นะรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะนะครับจะได้ไม่เจอทีมที่หนักนะครับที่2ของกลุ่มนะนะครับก็ได้เชียร์กันส่วนวอลเลย์บอลชายนี่บอกเลยนะฮะศึกหนักจริงๆนะครับวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมที่จับสลากกันเมื่อวานนี่นะครับกลุ่ม A เนี่ยมีญี่ปุ่นปากีสถานนี่ฟอร์มเก่งแกร่งทั้งคู่นะญี่ปุ่นเนี่ยเนชั่นลีกนะครับในฝั่งชายนี่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชุดนั้นมาหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเอามานี่แม่ต้องบอกเลยนะฮะเอเชียนเกมคราวนี้ญี่ปุ่นน่ากลัวนะครับปากีสถานก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับแล้วก็ทางด้านของอุซเบกิสถานนะฮะคาซัคสถานนี่อยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่ม A ด้วยนะครับกลุ่ม B เนี่ยมีอิหร่านอินโดนีเซียไทยแล้วก็คีร์กีสถานเราหนักจริงๆนะฮะบอกคุณฟังนะครับวอลเลย์บอลชายไทยหนักจริงๆเจอกับอิหร่านนะคีร์กีสถานแล้วก็อินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นคู่ปรับของเราที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะใน4เกมนะครับจะเจอกันอีกครั้งในเอเชียนเกมนะครับได้ลุ้นกันนะครับแล้วก็ในกลุ่ม C เนี่ยมีกาตาร์นะครับมีอินเดียมีเวียดนามและฮ่องกงกลุ่ม D ครับมีเกาหลีนะฮะมีจีนมีชนิดไชเปและฟิลิปปินส์นะครับนี่คือวอลเลย์บอลเอเชียนเกมครับได้ลุ้นได้เชียร์กันอีกรายการนึงนะครับจากนั้นมาตามเรื่องของเทนนิสอาชีพหญิงครับ WTA 250รายการปรากโอเพ่นชิงรางวัลกว่า 283,347 ดอลลาร์สหรัฐว่า 9,528,960 บาทนะครับที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กครับเมื่อวานนี้หญิงเดี่ยวรอบ2เนี่ยลนาธารฤดีนะครับมือ82ของโลกนะครับเจอศึกหนักกับมิโคล่าบาตันโความือ44ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการปรากฏว่าเล่นไปแบบสนุกเลยนะครับเมื่อวานนี้ นะครับกลับมาชนะได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเซตตัดสินที่ตามอยู่1-5นะกลับมาเสมอและชนะไทยเบรกด้วย8-6นะครับเมื่อวานนี้ชนะ2-1เซต7-6 7-4 3-6 และ7-6ไทยเบรก8-6นะครับลันนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเจอกับดาเรียสนิกูมือ54ของโลกแล้วก็มือ8ของรายการจากยูเครนซึ่งผลปรากฏว่านะครับทางด้านของลันนาทาราเดดีนะฮะเมื่อวานนี้ใช้พลังเยอะมากครับวันนี้อ่อนแรงครับอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็แพ้ทางด้านของดาเรียสนิกูนะครับมือ54ของโลกมือ8ของรายการจากยูเครนนะครับสกอร์ที่แพ้เนี่ย0-6และ3-6นะครับตกรอบไปนะฮะรายการไลฟ์สปอร์ตปรากโอเพ่น2026 WTA 250นะฮะรอบ8คนสุดท้ายนะครับแต่ก็ได้เชียร์กันต่อนะครับรายการต่อไปก็คือแกรนด์สแลม US Open 2026นะครับที่น้องรวงข้าวลันนาจะได้เข้าแข่งขันในฐานะเมนดรอด้วยนะครับขณะที่สาวอีกคนหนึ่งของเรานะฮะน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกมือวางอันดับที่3ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวในศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic เงินรางวัล 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรอบประมาณ 3,363,000 บาทที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ชนะโคที่หว่องหงอี้มือ748ของโลกจากฮ่องกงมา2-0เซตนะครับ7-5และ6-4นะครับรอบ2เมื่อวานนี้ครับรอบก่อนรองชนะเลิศรอเชียร์ในค่ำคืนนี้นะครับมนัญชยาจะเจอกับลูคริเซียสเตฟานินีมือ142โลกจากอิตาลีต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับทั้งมนัญชยากับลานาลวงข้าวนะฮะจะได้แข่งขันแกรนด์สแลมยูเอสโอเพ่นนะครับในฐานะมือวางนะครับรอบเมนดรอนะฮะก็รอเชียร์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการแข่งกีฬาทางน้ำนะครับทีมโปโลสาวไทยนะครับคว้าเหรียญเงินเอเชียนเอทครุป2026ครับโดยโปโลสาวไทยครับโชว์ฟอร์มเอาชนะญี่ปุ่น17-13จบอันดับที่2ของตารางเหรียญเงินเอเชียนเอทครุปมาครองนะฮะในการแข่งขันเอเชียนเอทครุปแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันไฮไลท์ก็ที่อยู่ที่ทีมหญิงนะครับทีมสาวไทยใช้เล่นชุดเตรียมเอเชียนเกมถึง9คนเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นก็ใช้เตรียมผู้เล่นชุดเตรียมเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับสถิติ2ทีมในการเจอกันมานะครับชนะ4แพ้1เท่ากันนะครับส่วนจีนชนะ6นัดรวดคว้าเหรียญทองไปแล้วนัดนี้ก็ถือว่าเป็นการชิงอันดับที่2เหรียญเงินใครชนะเหรียญเงินที่แพ้เหรียญทองแดงครับเล่นกันบุกกันไปบุกกันมาผลัดกันตามนะผลัดกันตามผัดกันนำวันนี้นะฮะประมาณนี้แต่ว่าไทยเนี่ยในควอเตอร์ที่2เราฉีกนำไปก่อนนะ10-4ญี่ปุ่นก็ไล่มา9-12ครับโนควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโค้ชของเราหัวหน้าโค้ชนะครับชาวอิสราเอลมาร์คซิมกอร์ดอสกี้นะฮะบอกว่าต้องแก้เกมครับแล้วก็บอกให้เราแพ็คเกมรับแล้วก็สวนกลับด้วยการโยนบอลยาวๆแล้วก็ยิงด้วยความแม่นๆประมาณนั้นนะครับนะโดยน้องแอมกัลลาสากัลล่าอาสายุทธนะฮะน้องกัลลาอาสายุทธเนี่ยครับก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับออกแรมเซฟลูกเยอะๆหลายครั้งและได้ยิงหลายลูกนะฮะจากน้องการ์ตูนปารณีโชติรอดอนันต์นะครับโอ้ก็ยิงหลายๆลูกนะฮะให้ไทยชนะไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองนะครับก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ทางด้านของประธานฝ่ายกีฬาโปรน้ำนะครับนายสืบชัยยะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยก็ชื่นชมเลยนะฮะนักกีฬาหญิงของเราชนะญี่ปุ่นได้เหรียญเงินแล้วก็มั่นใจเลยนะครับว่าในการคว้าเหรียญเงินรายการนี้นะฮะเราก็ได้ลุ้นนะครับเป้าหมายในเอเชียนเกมที่เราคาดว่าจะติด1-3นะตามเป้าหมายอย่างแน่นอนครับจากนั้นมาติดตามเรื่องของฟุตบอลครับคุณฟังครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ครับจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกเจอกับสปป.ลาวอันดับที่185ของโลกครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันที่ห้องดอกคูณ1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาชนลาวนะครับซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้ครับของทีมชาติไทยนำโดยแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็นักเตะของเราครับเสกสรรราตรีกองกลางของทีมนะครับ ในการแถลงข่าวนะในงานแถลงข่าวนะครับฮัสซันบอกว่าเราต้องเริ่มต้นให้ดีนะเราจะลงสนามเกมนี้ด้วยความคิดในด้านที่ดีมีความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่เราต้องการเริ่มต้นการแข่งขันรายการนี้ด้วยความแข็งแกร่งนะครับแล้วบอกว่าจากคำถามนะครับบอกว่าทีมไทยไม่ใช่ตัวเต็งนะฮะเรามีนักเตะดาวรุ่งหลายคนแล้วก็ดาวรุ่งของเรามีฝีเท้าที่น่าตื่นเต้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเสกสรรราตรีที่มาแถลงข่าวอยู่ข้างๆนี้ด้วยนะแปลว่าเรามีความเชื่อมั่นใจในทีมของเราแน่นอนเราไม่ต้องการโยนความกดดันให้กับนักกีฬาเราจะพยายามทำให้เราเนี่ยนะคือบอกถึงตัวเองนะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะพยายามให้นักเตะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดออกมาในสนามนะครับเราโดยตัวเองจะไม่กดดันนักกีฬานะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีพรสวรรค์แตกต่างกันนะครับเราจะดูว่านักกีฬาแต่ละคนสามารถทำอะไรได้ในแมตช์แต่ละนัดนะครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความมุ่งมั่นที่ดีนะเราจะมีแมตช์ประทับใจนะแล้วก็ถึงตรงนี้เราบอกว่าจะปลุกใจปลุกหัวใจให้เขากล้าที่จะนำออกมาในการลงเล่นในครั้งนี้นะครับเสือสันราตรีนะครับบอกว่าเราเตรียมพร้อมค่อนข้างดีนะครับแล้วบอกว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับบอกว่าความกดดันเนี่ยไม่ได้กดดันอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายจะวัดกันที่ในสนามเราเตรียมความพร้อมที่ดีใครเตรียมความพร้อมที่ดีกว่าก็แน่นอนนะครับจะผลออกมาดีนะครับแต่ว่าเรามีศักยภาพที่ดีเราต้องไม่ประมาทคู่ต่อสู้นะครับเราจะเอาชัยชนะกลับมาให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยให้ได้นะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับนัดแรกวันที่25กรกฎาคมพรุ่งนี้ในเวลา20นาฬิกานะครับไทยเจอกับสปป.ลาวนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16 20นาฬิกานะครับทรูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมกันนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตบอลในไทยกันบ้างนะครับนี่นะฟุตบอลนักเรียนนะฮะของกรมพละศึกษาเดลินิวครับรุ่น18ปีกอที่สนามสุพัชราไสรอบชิงวันนี้ครับมีการเจอกันระหว่างกรุงเทพคริสเตียนครับเจอกับสวนกุหลาบครับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยนะครับเจอกับคู่ปรับอย่างกรุงเทพคริสเตียนซึ่งผลปรากฏว่านักเตะกรุงเทพคริสเตียนชงโคม่วงทองครับเนี่ยนะฮะบุกได้เยอะกว่าครับในเกมนะครับได้มา2ประตูช่วงท้ายเกมแล้วชนะไป2ประตูต่อ0ครับคว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นสมัยที่6นะครับในนัดชิงเชลเลอร์ฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวครับรุ่น18ปีก่อนที่สนามสุพัชราไสนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับกรุงเทพคริสเตียนส่วนแชมป์เก่าครับปีนี้ไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ครับปีหน้าว่ากันใหม่สู้กันใหม่แล้วก็ทีมต่างๆครับที่ร่วมแข่งขันครับปีหน้าลุยกันต่อแล้วก็เชียร์กันต่อนะครับสำหรับฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวครับรุ่น18ปีก่อนครับจากฟุตบอลครับมาดูลูกกลมๆ กันบ้างนะกลมกว่าลูกฟุตบอลเล็กมากก็คือกอล์ฟครับนี่นะการแข่งขันกอล์ฟอีกรายการนึงซึ่งเป็นรายการใหญ่นะในประเทศไทยซึ่งผมได้เสนอมาตลอดก็คือการแข่งขันกอล์ฟสิงห์ NSDF Lady Open ชิงเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งแข่งขันกันตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะปิดวันนี้24กรกฎาคมนะครับที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับนะครับโดยรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็แบบว่าถ้าจบการแข่งขัน2วัน36หลุมก็ตัดตัวผู้เล่นเหลือ50คนและไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับเข้าไปชิงชัยในรอบสุดท้ายสกอร์3โอพา147จำนวน66คนก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟอาชีพ52คนและนักกอล์ฟสมัครเล่น14คนครับวันนี้วันสุดท้ายครับและผลปรากฏว่าโปรว่านครับจารวีบุญจันทร์วัย27ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับมืออันดับ154ของโลกนะครับเป็นผู้นำ2วันแรกนะครับวันที่3ยังนำต่อเนื่องนะครับนำและคว้าแชมป์นะคนนี้เนี่ยสดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสำหรับจารวีบุญจันทร์เนี่ยนะครับก็เป็นคนแรกนะครับที่ชนะใน KLPGA Tour เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะปิดฉากรวมนะฮะทำสกอร์รวม13อันเดอร์พา203ครับนำแบบม้วนเดียวจบเลยคว้าแชมป์ไทย LPGA ในรอบ5ปีไปครองนะครับหลังจากเคยคว้าแชมป์ไทย LPGA Master มาได้เมื่อปี2021ถอยหลังไปตั้ง5ปีนะฮะกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับเอาชนะโปรโบครับนัทริ ผ่าขออภัยครับนัทริกาแสนสวยนะครับนัทริกาแสนสวยนะครับวัย19ปีรองแชมป์ไทย RPGA Master 2025ที่ขอนแก่นแล้วก็รองแชมป์ไทย RPGA 2026ที่3 The Vintage นะครับได้รองแชมป์ตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับถึงแม้ว่าวันสุดท้ายจะตีดีนะแต่ไล่ไม่ทันครับทำได้12อันเดอร์พาร์204นะครับเงินรางวัลไป 114,000 บาทนะครับสำหรับโปรโบนัทริกาเซนสวนแสนสายนะครับขออภัยจริงนะฮะโปรโบนัทริกาแสนสายนะครับได้อันดับที่2นะครับโปรวันนะฮะหลังจากคว้าแชมป์ในสนามนี้ฮะจารวีบุญจันทร์นะครับคว้าแชมป์สิงห์ NSDF Lady Open บอกว่าวันนี้เล่นได้ดีมากพอใจผลงานได้ดีพัดดีนะครับก็พัดดีนะครับชื่นชมในพัดของตัวเองนะครับบอกว่าไม่ได้แชมป์มานานแล้วนะแล้วก็กลับมาได้แชมป์ก็ชื่นชมนะดีใจมากนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ก็คงหลังจากคว้าแชมป์แล้วนะก็ได้เงินนะบอกว่าจะไปใช้เดินทางในการเดินไปแข่งขันรายการต่อไปนะครับนะนะรายการต่อไปนะก็บอกว่าในฤดูกาลต่อไปสำหรับการแข่งขันก็อาจจะมาแข่งขันกันอีกนะครับนะสำหรับโปรวานปัจจรีบุญจันทร์นะครับนี่คือผลการแข่งขันนะครับซึ่งได้แชมป์ไปวันนี้ซึ่งในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคุณอนันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณกุลธรมีสมน์อุปนายกสมาคมคุณชัยรัตน์คุณแก้วกอล์ฟโอเปอเรชั่นแมเนเจอร์วินเซอร์ปาร์คกอล์ฟคลับนะฮะคุณพุทธิสันศรีจารุวิภาสผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีนะครับรายการต่อไปของสิงห์ NSDF ชลบุรี Lady Championship 2026นะครับเงินรางวัล 1,500,000 บาทจะมีขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569นะครับที่สนาม Treasure Hill Golf Club จังหวัดชลบุรีนะฮะก็ติดตามข่าวสารได้นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรใครได้แชมป์อย่างไรก็นะฮะจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในรายการแวดวงกีฬานะครับโอ้โหท้ายรายการคุณฟังเกือบลืมไปกับการจับสลากแบ่งสายเซปัตตะกร้อการแข่งขันตะกร้อในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้จับสลากเช่นเดียวกันนอกจากฟุตบอลนอกจากวอลเลย์บอลแล้วผมลืมตะกร้อไปได้อย่างไรนะในเอเชียนเกมนะครับซึ่งในการแข่งขันตะกร้อคราวนี้นะครับก็นอกจากตะกร้อคิงคัพในถิ่นถ้วยประธานคิงคัพแล้วก็ชิงแชมป์โลกที่จะแข่งขันกันที่แฟชั่นไอแลนด์นะซึ่งวันก่อนผมรายงานข่าวไปแล้วว่าเราได้ประกาศรายชื่อมานะทั้งผู้จัดการทีมทั้งโค้ชแล้วก็นักเตะนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันในเร็วนี้นะครับส่วนตะกร้อเอเชียนเกมจับสลากกันเรียบร้อยนะครับในประเภททีมเดี่ยวเนี่ยทีมไทยอยู่กับลาวอยู่กับอินโดนีเซียอยู่กับเกาหลีนะครับและกลุ่ม B เนี่ยก็จะมีมาเลเซียอินเดียฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นนะครับแม่ก็มีทีมจากซีเกมนะภาคีซีเกมซะส่วนใหญ่นอกภาคีซีเกมก็จะมีญี่ปุ่นเข้ามาอินเดียเข้ามาจีนเข้ามาเกาหลีเข้ามานะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มาแข่งกับเราบ่อยๆรวมถึงเกาหลีด้วยนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพมันต้องส่งอยู่แล้วนะครับส่วนในประเภทเมื่อกี้ทีมนะประเภทเดี่ยวชายเนี่ยไทยอยู่กลุ่ม A นะร่วมกับฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นในกลุ่ม B มาเลเซียเวียดนามและเมียนมานะครับแล้วยังมีตะกร้อคู่เราไม่ได้ส่งนะทั้งชายและหญิงส่วนในตะกร้อหญิงเนี่ยประเภททีมเนี่ยเราอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยอินเดียนะครับกลุ่ม B จะมีอินโดนีเซียมาเลเซียลาวและญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตะกร้อคู่เนี่ยเราไม่ส่งนะหญิงนะครับเรามีหญิงเดี่ยวเราร่วมสายกับอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นและไทยนะฮะนี่ตะกร้อนะครับก็รอติดตามกันสำหรับเซปัตตะกร้อนะครับก็คือสมาชิก OCA เนี่ยมีเยอะนะแต่สมาชิกที่เล่นเซปัตตะกร้อมีค่อนข้างน้อยนะก็เหมือนกับการแข่งขันกีฬาซีเกมนั่นแหละยกไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีชาตินอกภาคีซีเกมมาแข่งขันในประเภทละ1ถึง2ชาติ3ชาติวันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของสหพันธ์ตะกร้อนะจะขยับขยายจะทำอย่างไรให้ตะกร้อนะฮะไปได้ไกลมากกว่านี้นะฮะมีหลายชาติมาแข่งขันนะครับนอกเหนือจากชาติในอาเซียนหรือบางประเทศในเอเชียตะวันออกนะอย่างจีนญี่ปุ่นนะครับเกาหลีมาแข่งขันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ไปเชียร์กันนะครับสำหรับเซปัตตะกร้อนะครับฟุตบอลอังกฤษมีการโยกย้ายนักเตะกันหลายทีมนะครับอาร์เซนอลก็เปิดตัวโซลิดมานะจากคลับบู๊กนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้เอเลียตแอนเดอร์สันนะปีกจากฟอร์เรสต์มาร่วมทีมอาร์เซนอลได้ซานโฮกานาโชมาร่วมทีมโอ้โหนะก็ถือว่าได้ลุ้นได้ติดตามกันนะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับวัน
0: จันทร์วันขออภัยนะวันเสาร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทรัฐบาลจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทายธรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญเงินกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย Asian Age Group Championship 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นาทีนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวัน คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์
2: นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นผู้แทนรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครขณะที่บรรยากาศภายในงานซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเกาะรัตนโกสินทร์เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปพร้อมร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆนางสาวกัณพัฒน์พรมสุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่มีการจัดพื้นที่ให้ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีสินค้ามาให้เลือกซื้อมากมายและมีโซนการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆในกทม.มาให้ได้รับชมโดยวันนี้โรงเรียนวัดจักรวรรดิได้นำตัวแทนนักเรียนมาขึ้นแสดงด้วย
3: การแสดงของจักรวรรดิวันนี้ก็จะเป็นเพลงราชาจอมราชัน King of the King แล้วก็หลายๆโรงเรียนก็หลากหลายค่ะก็ภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กๆก็เป็นเยาวชนที่อยากปลูกฝังให้เขารู้สึกนึกรักกับให้รู้จักพื้นที่ของเขาที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รักสถาบันของพระมหากษัตริย์
2: ทางนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำการตักบาตรพระทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดผ่าน3สายคลองสำคัญกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรกิจกรรมเดินชมสตรีทอาร์ตรวมถึงการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตภาณิชคาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการทางการแพทย์สร้างความสุขให้ประชาชนชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนเปรมประชาวนารักษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงกัณฑิกาชารักษ์สภักดีประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาพระราชทานถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้บริการประชาชนอาทิซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมการฝึกอาชีพระยะสั้นการให้บริการทางการแพทย์และกิจกรรมสันทนาการต่างๆจากนั้นนายวรสิทธิ์ประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานและนำคณะผู้บริหารมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนตัวแทนชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนร่วมพัฒนาเทวสุนทรคนรักถิ่นเปรมสุขสันต์คลองเปรมประชาพัฒนาอยู่ดีมีสุขร่มใจสิทธิ์หลวงปู่ขาวตลาดหลักสี่และชุมชนมิตรประชาพัฒนาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: พากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจะเปิดไฟในช่วงกลางคืนระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างงดงาม10แห่งได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศรีสะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกปร.ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า300โครงการ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง189โครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร112โครงการทั้งนี้คณะกรรมการยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมาใช้เชื่อมโยงกับโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการทำงานให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด46โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม4โครงการการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านสังฆภัณฑ์ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
3: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาบริเวณย่านแยกสีกั๊กเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงตรึงราคาจำหน่ายใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ต้นทุนสินค้าบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้นและเลือกปรับเปลี่ยนยี่ห้อหรือขนาดสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานแทนการขึ้นราคาขณะที่ผู้ประกอบการสะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้กำลังซื้อชะลอตัวผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อชุดสังฆทานขนาดเล็กจัดชุดสังฆทานเองหรือเลือกซื้อชุดสังฆทานที่วัดจัดเตรียมไว้มากขึ้นโดยปัจจุบันชุดสังฆทานมีราคาตั้งแต่40ถึง 4,500 บาทต่อชุดส่วนเทียนพรรษาแบบเรียบราคา 70-2,500 บาทต่อคู่แบบแกะลายราคา 130-3,900 บาทต่อคู่ขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามดูแลราคาสินค้าและความเป็นธรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลสำคัญพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน
4: นายเกษิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้มอบหมาย

0: ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดสังฆทานในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาผลการตรวจสอบพบว่าชุดสังฆทานราคาจำหน่ายตั้งแต่59ถึง499บาทเป็นไปตามขนาดชนิดและรายการสินค้าที่บรรจุในชุดทั้งนี้เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคาจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องโดยชุดสังฆทานต้องมีป้ายแสดงรายการสินค้าที่ระบุรายการสินค้าขนาดน้ำหนักและปริมาณบรรจุสินค้าแต่ละรายการและสินค้าในชุดสังฆทานจะต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนเพื่อให้ประชาชนทำบุญด้วยชุดสังฆทานที่มีคุณภาพสิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสกัดกั้นเรือของสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำของฟิลิปปินส์จำนวน3ลำในวันนี้ขณะปฏิบัติภารกิจลำเลียงเสบียงให้กับชาวประมงบริเวณใกล้กับแนวปะการังสกาโบโรซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ทำให้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของเรือลำหนึ่งขัดข้องชั่วคราวส่วนอีก2ลำไม่ได้รับความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เป็นครั้งที่3แล้วในสัปดาห์นี้ด้านกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนยืนยันว่ามีจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมเรือของฟิลิปปินส์ที่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำใกล้แนวปะการังสกาโบโรซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้อาเซียนและจีนกำลังผลักดันการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แต่ทว่าเหตุเผชิญหน้าระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายสารัฟดาสโฆษกพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJC พรรครัฐบาลอินเดียออกแถลงการที่ยืนยันว่าบรรดาแกนนำพรรค CJP จะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในสถานที่กลางในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบอย่างไรก็ตามนายดาสประกาศว่าพรรค CJP จะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่าในธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียจะยอมลาออกจากตำแหน่งความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียให้คำมั่นว่ารัฐบาลอินเดียจะปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศและจะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์โรคไหลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาม
4: าเลเซียซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญกระแสต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการประมวลผลข้อมูลและใช้น้ำสำหรับระบบหล่อเย็นโดยธนาคารกลางมาเลเซียเปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลขนาด50เมกะวัตต์1แห่งจะใช้น้ำในปริมาณเทียบเท่ากับ 2,200 ครัวเรือนต่อวันและใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ 22,000 ครัวเรือนส่งผลให้ประชาชนกังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้รัฐยะโฮเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงแผนการใช้พลังงานของโครงการขณะที่รัฐสลังงอกำหนดเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนเปลี่ยนไปพิจารณาประเทศอื่นในภูมิภาคแทนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันโปโลน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัย ประเภททีมหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยทั้ง2ทีมมีสถิติชนะ4แพ้1เท่ากันโดยทีมชาติไทยบุกต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองขณะที่เหรียญทองเป็นของทีมชาติจีนที่ชนะรวดมา6นัดและญี่ปุ่นจบที่เหรียญทองแดงหลังเกมมักซิมคอดอนสกี้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการเจอกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายก็พยายามทำให้ทีมไม่กดดันจึงทำให้ทีมเล่นออกมาได้ดีโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ในเอเชียนเกมจะต้องพัฒนาทุกด้านของนักกีฬาไทยให้แข็งแกร่งกว่านี้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพลิกเอาชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม11-21 21-19 และ19-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดพ่ายให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม21-8และ21-9ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ณทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ณทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open พา72ที่ประเทศสกอตแลนด์รอบแรกโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรพาวชนิตตีวรรณแสนและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจประเดิมผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มหลังเก็บสกอร์เท่ากันที่1อันเดอร์พาร์เกาะกลุ่มอันดับ9ร่วมของตารางได้อย่างน่าลุ้นขณะที่ตำแหน่งผู้นำร่วมหลังจบวันแรกเป็นของลอเรนคลับลินโปรสาวอเมริกันและเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงจัดไปคนละ6อันเดอร์พาร์สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติลาวที่ห้องดอกคูณ1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนี้ด้วยความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่แม้ว่าจะไม่ใช่ทีมเต็งแต่ทีมชาติไทยมีดาวรุ่งหลายคนจึงมั่นใจว่าจะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ในวันนี้ด้านเสกสรรราตรีกองกลางของทีมกล่าวว่าทัพนักเตะทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีและหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ยืนยันว่าไม่มีความกดดันเพราะสุดท้ายทุกอย่างวัดกันในสนามเชื่อว่าทุกทีมมีศักยภาพที่ดีซึ่งทีมชาติไทยเองก็ไม่ประมาทอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
8: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่า เมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะกลับมาพบกันในค่ำคืนวันศุกร์นี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองนะคะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพค่ะผลงานการประพันธ์โดยกรวิทย์จันทระวงศ์นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราไปรับฟังด้วยกันค่ะ

มคนแรกถูกดิฉันเปิดกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะคิดว่าหาสาวๆที่เคยคลั่งไคล้ติดตามเขาในสื่อออนไลน์ไม่เห็นสภาพของเขาในยามนี้จะแสดงอากับกิริยาเช่นใดกันบ้างแต่เอาเถอะดิฉันพบสาเหตุการตายของเขาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซึ่งหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วนี่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดสาเหตุก็มีเพียงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาเคยได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงต่อศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากตัวเขาเองมีธรรมชาติเป็นพ่อหนุ่มใจร้อนและก็โดยพื้นเพของเขาซึ่งมีฐานะลำเค็ญขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่คาดว่าตนเองได้แบกระเบิดเวลาที่น่ากลัวไว้ในตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนอาการบาดเจ็บภายในได้มาสำแดงในเอาช่วงร่วมชุมนุมกับเหล่าผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์พอดีเพียงเท่านี้แม้ดิฉันจะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาและเพื่อนจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าพ่อหนุ่มจากชนบทเกิดอาการกำเริบแล้วก็ล้มลงในช่วงชุลมุนเพื่อนๆของเขาจึงเข้าใจว่าเขาถูกทำร้ายความรุนแรงของสถานการณ์จึงทวีขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นผลให้เพื่อนของเขาที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องจบชีวิตลงไปด้วยคอยสักประเดี๋ยวนะแล้วยายจะกลับมาทำให้หนูหล่อเหมือนเดิมดิฉันกล่าวกับเขาเรียบๆพลางตบไหล่พ่อหนุ่มคนแรกเบาๆเพราะนั่นเป็นส่วนเดียวของเขาที่ยังเป็นปกติจนดิฉันสามารถแสดงความเป็นมิตรด้วยได้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคำว่าผีดิฉันยังไม่เคยเจอแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้ารับหลังและทั้งในตอนที่เขายังมีลมหายใจจนถึงตอนที่เขาปราศจากชีวิตแล้วสำหรับดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจกันทำสังคมและบ้านเมืองน่าจะสงบสุขขึ้นมากเนื่องจากทุกๆคนมีแต่ความจริงใจให้แก่กันไม่มีใครเสแสร้งหรือว่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยคำลวงหรือว่าอุบายใดๆเพราะเตียงของเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากดิฉันจึงเข้าถึงตัวพ่อหนุ่มคนที่สองได้ในเวลาสั้นๆซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ดิฉันคงไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลาวินิจฉัยมากมายนักเพราะว่ารอยกระสุน M16 ที่ท้องของเขาน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดิฉันจึงผ่าท้องของเขาออกเพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนนั้นฆ่าชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงแม้ว่าสภาพความเสียหายของอวัยวะภายในจะช่วยให้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาปริญญาโทผู้นี้ตายเพราะว่ากระสุนปืน M16 จริงๆแต่โดยหน้าที่และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าพลาดคำบอกใบ้สำคัญไปดิฉันจึงเปิดกะโหลกของเขาออกเหมือนที่เคยทำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาผลที่เกิดขึ้นอาจจะถูกบางคนมองว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ดิฉันคิดว่าการรักษาหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายมาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุข้อผิดพลาดใดๆอันเป็นผลเสียต่อเนื่องได้ลูกศิษย์ของดิฉันบางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เคยเอ่ยปากถามดิฉันตรงๆว่าจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องซีเรียสขนาดนี้แต่สำหรับดิฉันแล้วการรักษาหน้าที่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรหากเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติเพื่อให้สังคมของเราดำรงต่อไปได้ด้วยดีดิฉันไม่รู้หรอกว่าร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าดิฉันณเวลานี้กับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ของเขารวมถึงกลุ่มที่คิดต่างไปจากพวกเขาอย่างสุดขั้วรู้แจ้งถึงคำว่าประชาธิปไตยดีแค่ไหนแต่เท่าที่ดิฉันรู้มาระบอบซึ่งเรียกกันว่าประชาธิปไตยนี้มีพื้นฐานมาจากระบบสังคมของมดกับผึ้งและจนถึงทุกวันนี้สัตว์ประเสริฐอย่างคนเรายังไม่เคยบริหารระบอบประชาธิปไตยได้ดีเท่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆเลย
เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยเน้นอำนาจของประชาชนและก็ถือเรื่องเสียงข้างมากแต่สุดท้ายเสียงข้างมากในสังคมของมนุษย์ก็ยังแฝงไปด้วยกลโกงต่างๆซึ่งมาจากอำนาจของกิเลสขณะที่เหล่าพึ่งทั้งหลายสามารถใช้หลักเสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบมาเมื่อฝูงพึ่งช่วยกันหาแหล่งอาหารหากหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งออกไปพบทุ่งดอกไม้มากกว่า1แห่งพึ่งทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้หลักเสียงข้างมากว่าสรุปแล้วจะไปหากินกันที่ใดโดยจะใช้การขยับปีกส่งสัญญาณแทนการโหวตและฝ่ายที่มีพรรคพวกขยับปีกให้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในสังคมของพึ่งเมื่อการตัดสินจบลงแล้วพึ่งทั้งหมดก็จะไปหากินยังแหล่งอาหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วยกันอย่างสันติไม่เคยมีพึ่งตัวไหนที่พ่ายแพ้การโหวตและผูกใจเจ็บไปไล่ต่อยพึ่งที่ชนะตนหรือประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมไปหากินในถิ่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามค้นพบไม่เคยแม้แต่จะคอยหาทางจับผิดเพื่อให้ฝูงของตนไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามและไม่ปรากฏว่าเคยมีพึ่งตัวใดติดสินบนพวกพ้องเพื่อให้ช่วยขยับปีกส่งคะแนนโหวตให้ตนเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสังคมของพึ่งจึงสงบสุขเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยขัดแย้งกันเองแบบมนุษย์เรา

นพวกมดนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของความขยันอดทนแล้วมดจึงมีจุดเด่นอีกอย่างที่ดิฉันนับถือก็คือมดไม่เคยสนใจว่าอาหารที่ตนพบจะเป็นของสดที่หอมหวานหรือว่าซากปฏิกูลที่คนเราเบือนหน้าหนีเพราะไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดน้ำหวานหรือกระทั่งซากอสุภะของสัตว์อื่นพวกมดก็จะขนไปกินด้วยกันโดยไม่มีการแบ่งแยกว่ามดนางพญาจะต้องได้รับประทานแต่อาหารสดๆใหม่ๆที่หอมหวานเท่านั้นเพราะว่ามดทุกตัวทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นมดนางพญามดตัวผู้มดทหารหรือว่ามดงานก็ได้รับอาหารเท่าเทียมกันหมดไม่เคยปรากฏว่ามีมดทหารหรือว่านางพญาตัวใดทำการกักตุนอาหารดีๆไว้กินเองแล้วก็ส่งแต่ซากสัตว์รั่วของบุตรเน่าให้กับพวกมดที่ต่ำวรรณะกว่าเลยสักครั้งจุดสำคัญอีกอย่างที่ดิฉันอยากจะบอกพ่อหนุ่มทั้งสองคนนี้รวมถึงพวกร่วมอุดมการณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของพวกเขาเหล่านั้นเลิกเกินว่าไม่ว่าจะมดหรือว่าผึ้งก็ล้วนมีระบบวรรณะและมีนางพญาด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นมันถูกต้องแล้วเหรอที่กลุ่มชนซึ่งยึดถือระบอบประชาธิปไตยจะทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากต้นแบบซึ่งเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กแต่กลับบริหารจัดการระบอบประชาธิปไตยได้ดีกว่าคนเราซะอีกแต่ในเมื่อพระพุทธองค์ท่านสอนไว้ว่าวาจาใดกล่าวไปแล้วมีประโยชน์ก็ควรกล่าวแต่วาจาใดกล่าวไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรกล่าวดิฉันพิจารณาแล้วเห็นว่าการบอกความจริงแก่ผู้ที่ยึดถืออัตตาจนไม่ยอมรับความจริงนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังอาจทำให้ตัวดิฉันเองเป็นภัยเพราะว่าพวกเขามองว่าเป็นเสียงข้างฝ่ายตรงข้ามและอาจจะทำร้ายดิฉันถ้าหากว่าการกระทำของดิฉันขัดต่อผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างมหาศาลดังนั้นสิ่งที่ดิฉันทำได้จึงมีเพียงแค่รักษาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดโดยถือเหล่ามดและผึ้งเป็นแบบอย่างเพราะไม่ว่าจะเป็นมดหรือผึ้งและจะมีวรรณะใดติดตัวมาแต่กำเนิดแต่พวกเขาก็ล้วนรักษาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมทั้งที่สัตว์เล็กๆอย่างพวกเขาไม่น่าจะรู้จักคำว่าจรรยาบรรณแบบคนเราด้วยซ้ำส่วนเหตุผลในการรักษาหน้าที่ของดิฉันก็เพียงเพราะหวังว่าฟันเฟืองเล็กๆที่ไม่มีอำนาจบารมีใดๆอย่างดิฉันอาจจะช่วยสังคมมนุษย์เราดีขึ้นมาได้บ้างดิฉันจึงพาสังขารนั้นแก่ชราของตัวเองไปยังเตียงที่3

ร่างที่นอนอยู่บนเตียงนี้นอกจากจะมีใบหน้าที่งดงามสะอาดเกลี้ยงเกลากว่าพ่อหนุ่มสองคนก่อนแล้วเรือนกายของเขายังเต็มไปด้วยมัดกล้ามอันแข็งแกร่งแล้วก็กำยำล่ำสันสมฐานะชัยชาติทหารแน่นอนว่ากลุ่มชนผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกับหนุ่มน้อยสองคนแรกที่ฉันเพิ่งจัดการเสร็จไปหลายๆคนน่าจะมีทัศนคติไม่ดีกับทหารและอาจจะมองว่าเป็นศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข้ามแต่ดิฉันมั่นใจว่าใครก็ตามที่ทราบสาเหตุการตายของทหารชายแดนคนนี้จะต้องรู้สึกอย่างเดียวกันก็คือเขามีหน้าตายแล้วก็ไม่สมควรที่จะตายเลยจริงๆเพราะว่าในวันเกิดเหตุน้องทหารคนนี้ได้ทำหน้าที่ของตนเองคือการอารักขาครูเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเขากลับเข้าค่ายไปกับเพื่อนๆและผู้บังคับบัญชาเขาก็คงจะมีชีวิตอยู่มาจนถึงวินาทีนี้แต่ว่าเหตุใดล่ะทหารหนุ่มจึงไม่ยอมกลับค่ายดิฉันสามารถอธิบายแทนเขาได้ด้วยคำบอกใบ้สองประการก็คือของเล่นจำนวนมากมายที่กระจัดกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุและน้องทหารผู้นี้จบชีวิตลงในวันเด็กคำบอกเล่าจากปากเพื่อนๆร่วมค่ายของเขาเองกล่าวตรงกันว่าวันนั้นทำภารกิจกันเสร็จแล้วทุกคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แทนที่จะกลับมาด้วยกันไอ้เทพกลับขอตัวไปตลาดบอกว่าจะไปซื้อของอะไรให้เด็กหน่อยตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยอะไรกันนึกว่าเด็กที่ว่าก็คือแฟนสาวที่ผู้ตายกำลังจะแต่งงานด้วยในอีกไม่กี่เดือนหลังปลดประจำการแต่พอเห็นสภาพของที่เกิดเหตุซึ่งรอบกายของผู้ตายเต็มไปด้วยของเล่นจำนวนมากทั้งที่ยังคงสภาพเดิมแล้วก็เสียหายยับเยินไปด้วยแรงระเบิดทุกๆคนก็เข้าใจตรงกันว่าเทพเห็นว่าวันนั้นเป็นวันเด็กแล้วก็คงจะนึกหวนกลับไปถึงยามที่ตนเองเป็นเด็กว่าในช่วงวัยเด็กนั้นตัวเขาเองเคยได้อะไรอะไรจากพ่อแม่ในวันเด็กบ้างซึ่งเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วนายทหารหนุ่มก็ตระหนักว่าความสุขต่างๆที่เขาเคยสัมผัสในวันเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เด็กๆในพื้นที่อันมีแต่ความไม่สงบไม่เคยได้รับเขาจึงมุ่งหน้าไปที่ตลาดแล้วก็ใช้เงินเท่าที่ตนเองมีซื้อของเล่นมากมายจนเท่ากับจำนวนเด็กในโรงเรียนที่เขากับเพื่อนๆเคยปกป้องอยู่จากนั้นนายทหารหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามนี้ก็ใช้จักรยานจนประจำตัวนำของเล่นทั้งหมดนั้นมุ่งหน้ากลับไปยังโรงเรียนด้วยความหวังว่าความเสียสละเล็กๆน้อยๆของเขาจะสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆในเขตอันตรายแห่งนั้นได้บ้างแต่สุดท้ายความเสียสละเล็กๆน้อยๆในความคิดของเขาก็ผลิตผลทวีคูณออกมาอย่างที่ใครๆก็คาดไม่ถึงเพราะว่านายทหารหนุ่มถูกเล่นงานด้วยระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นถนนแรงระเบิดทำให้เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีและการตายของเขาก็สะเทือนใจผู้คนมากมายที่ได้รับรู้ว่าเขาตายเพราะอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของเขาที่รอคอยการกลับไปของลูกชายสุดที่รักหน้าแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดและหญิงสาวซึ่งเคยวางแผนไว้ว่าจะแต่งงานกัน

ำหรับผู้ที่ก่อเหตุชวนสลดอันส่งผลให้ทหารหนุ่มคนนี้ตายไปดิฉันก็คิดว่าพอจะทราบเหตุผลของพวกเขาอยู่แต่ก็มีข้อกังขาในวิธีการของพวกเขาเพราะประการแรกมันเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับการกระทำของเด็กนิสัยไม่ดีซึ่งขาดการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาที่พอไม่ได้ดั่งใจอะไรขึ้นมาก็จะก่อความรุนแรงทำลายข้าวของเพื่อให้ตนเองสมปรารถนาและประการที่สองแม้ดิฉันจะไม่ใช่นักรบแบบน้องทหารคนนี้และก็ไม่เคยลงสู่สมรภูมิใดๆมาก่อนเลยแต่จากที่เคยศึกษาเรื่องพิเศษตามหลักสูตรวิชาบังคับในสมัยนั้นสมองของดิฉันก็ยังคงจำข้อความหนึ่งในพิชัยสงครามได้อย่างแม่นยำว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งยังมิใช่ยอดสยบข้าศึกไม่ได้ต้องรบถึงจะได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบซึ่งหากจะให้แปลไทยเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่าการสยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาเป็นวิถีทางที่เหนือชั้นกว่าการใช้กำลังและความรุนแรงห้ำหั่นกับฝ่ายตรงข้ามจนได้รับชัยชนะหรือว่าสยบอีกฝ่ายลงได้มากมายนะผู้ใดสามารถสยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงและก็ไม่เกิดความสูญเสียเลือดเนื้อของทั้งสองฝ่ายได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นยอดคนจึงเป็นเรื่องน่าฉงนจริงๆที่กลุ่มชนซึ่งหันเรียกตนเองว่านักรบศักดิ์สิทธิ์ไม่คิดถือปฏิบัติในวิธีแห่งความเป็นจอมคนในหมู่ยอดนักรบเช่นนั้นอย่างไรก็ตามพอพูดถึงความเป็นยอดนักรบและความเป็นจอมคนดิฉันรู้สึกนับถือเจ้าของร่างกำยำที่นอนทอดกายอยู่ตรงหน้าณเวลานี้จริงๆเพราะเขาไม่เพียงแต่รักษาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมเฉกเช่นเดียวกับดิฉันที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นนิดแต่เขายังมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่มนุษย์หลายๆคนไม่มีนั่นก็คือการคิดถึงผลประโยชน์และความสุขของผู้อื่นก่อนตนเองเพราะเท่าที่ดิฉันทราบมาคุณธรรมข้อนั้นทำให้คนเราเหนือกว่าสัตว์อื่นๆเพราะว่าถึงแม้มนุษย์จะมีกิเลสมากมายทั้งหยาบและละเอียดจนทำให้พวกเราสามารถขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยได้อย่างยากลำบากกว่าบรรดาสัตว์ที่เป็นต้นแบบอย่างมดและผึ้งแต่ความอาทรผู้อื่นก่อนตนเองและการเสียสละเพื่อคนอื่นได้มากกว่าให้ตัวเองเป็นคุณสมบัติเดียวที่มนุษย์เรามีและสามารถทำได้นอกจากนั้นคุณธรรมดังกล่าวยังมีธรรมชาติที่สามารถสยบกิเลสนานับประการของคนเราได้อีกด้วยเพราะเมื่อเราคิดถึงคนอื่นก่อนตนเองแล้วกิเลสและความเห็นแก่ตัวทั้งหลายก็ไม่อาจที่จะแทรกแซงใจเราให้ต่ำลงได้ดิฉันรู้สึกเสียดายจริงๆที่ไม่มีโอกาสได้รู้จักน้องทหารคนนี้ในยามที่เขายังมีชีวิตแล้วก็เสียดายเหลือเกินที่เขาอายุสั้นเพราะว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต่อไปตัวเขาหรือว่าลูกหลานของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้เจริญไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็เป็นได้แต่ในเมื่อเราสูญเสียเขาไปแล้วสิ่งที่ดิฉันพอจะทำได้จึงเหลือเพียงการพยายามบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณความดีของเขาต่อไปเผื่อในภายภาคหน้าอาจจะมีเยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังที่อยากถือปฏิบัติอย่างทหารหนุ่มคนนี้ก็เป็นได้ส่วนสำหรับดิฉันณเวลานี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือรักษาหน้าที่ของตนเองด้วยการชันสูตรร่างของวีรบุรุษผู้นี้เพื่อค้นหาความจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเหมือนกับที่เพิ่งจะทำให้สองรายแรกของวันนี้ไปและหลังจากหน้าที่ในเรื่องของการชันสูตรจบลงแล้วดิฉันก็จะต้องทำให้พวกเขากลับมาดูดีเหมือนเดิมจนไม่แตกต่างอะไรจากคนที่กำลังนอนหลับอย่างมีความสุขเพราะนั่นก็คือสิ่งสุดท้ายที่ยายแก่ไร้ญาติอย่างดิฉันจะทำให้พวกเขาได้ส่วนสำหรับตัวดิฉันเองก็ได้ทำเรื่องอุทิศร่างกายไว้ให้ลูกศิษย์รุ่นหลังได้ใช้ในการศึกษาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ลมหายใจสุดท้ายของดิฉันมาถึงดิฉันก็วางใจว่าตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอีกทั้งยังได้อำนวยประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างเต็มที่

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ในสัปดาห์หน้าค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับผลงานวรรณกรรมที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่จีนยืนยันขายอาวุธให้กัมพูชาเป็นการค้าไม่ได้ใช้สู้รบกับประเทศไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยินดีหรือเฉลิมฉลองเพราะประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาอธิปไตยและในการพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนส่งไปให้กัมพูชาเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศไม่ได้มีเพื่อใช้ในการสู้รบกับประเทศไทยโดยคำยืนยันดังกล่าวสอดคล้องกับที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเคยยืนยันในตอนที่เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งย้ำว่าประชาชนไม่ควรกังวลเพราะประเทศไทยไม่ได้มีอันตรายหรืออยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจากข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านทุกคนสามารถใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจและวางแผนการดำเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนการเจรจาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการเจรจาและดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างกันซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศแนะคนใช้โอกาสครบรอบ1ปีชายแดนไทยกัมพูชารำลึกถึงความสูญเสียและความสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาใช้โอกาสครบรอบ1ปีการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในการให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศรวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นและได้ใช้ความยับยั้งชั่งใจถึงที่สุดมาตลอดและเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลไม่ควรดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรรำลึกถึงความสูญเสียที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกและย้ำเตือนถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของรัฐบาล การดำเนินการในลักษณะนี้ของฝ่ายกัมพูชาจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งยังบั่นทอนความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะหาทางออกร่วมกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกระบี่มอบโฉนดที่ดิน451แปลงแก่ประชาชนตั้งเป้าตลอดปีมอบโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศ 86,000 แปลง
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขใครทุกให้ประชาชนที่เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมโดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมในพิธีสำหรับการมอบโฉนดในครั้งนี้มีประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจำนวน451แปลงเนื้อที่รวมกว่า507ไร่คิดเป็นมูลค่ากว่า162ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐปีงบประมาณ 2,569 จังหวัดกระบี่ตั้งเป้าเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 1,590 แปลงขณะที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้ามอบโฉนดให้ประชาชน 86,000 แปลงโดยจะเร่งมอบให้ได้อย่างน้อย 68,800 แปลงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายรวม 86,000 แปลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ดำเนินการออกโฉนดเป็นรายพื้นที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องยื่นคำขอเพียงเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่และนำเจ้าหน้าที่สำรวจตามวันและเวลาที่นัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียน

อย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองสีคำกันค่ะ

0: วจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวหัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกลงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับ ที่พูดถึงเรื่องความแตกต่างหรือนิทานนีเจอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันเนี้ยยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ้คุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การ ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันนี้ก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธีCry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆเขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกลับประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกับประเทศพร้อมเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองจะเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยมิชอบก่อนประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันครอบครัวชาวจีนที่เกี่ยวข้องออกนอกประเทศตามกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรโรงพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยข้าราชการมีโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอาจถูกถอดถอนใบอนุญาตทั้งระดับบุคคลและระดับสถานพยาบาลหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดพร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าลงรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เพื่อแลกกับผลประโยชน์เพราะเป็นความผิดร้ายแรงกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศผานิชคาดนาครายงาน
1: กรมศุลกากรสกัดจับสารเสพติดสังเคราะห์สแตมเมาซ่อนลายการ์ตูนมีฤทธิ์กดประสาทขั้นรุนแรงแจ้งเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังป้องกันเด็กตกเป็นเหยื่อยาเสพติดรูปแบบใหม
8: ่นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้สกัดจับและตรวจยึดสารเสพติดสังเคราะห์ประเภท1หรือ LSD ที่รู้จักกันในชื่อสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทซึ่งถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดยใช้วิธีการอำพรางในรูปแบบกระดาษซับน้ำสกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสแตมป์หรือสติ๊กเกอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นขนมหรือของเล่นทั้งนี้สารเสพติดดังกล่าวมีฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงส่งผลให้ผู้เสพมีอาการรับรู้ผิดเพี้ยนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตกรมศุลกากรจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังและสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดรูปแบบใหม่พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขานรับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในทุกช่องทางอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแหล่งแพร่ระบาดและคุ้มครองเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเด็ดขาด ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สอบต.ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูบูรณาการตรวจ DNA ช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียเร่งคืนสิทธิ์ผู้มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
9: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บูรณาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ควบคู่กับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้นายภาสิตจูทัพพุทธิกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ลงทะเบียนตรวจ DNA รวม201จาก66ครอบครัวสะท้อนความสำเร็จในการช่วยลดปัญหาสถานะบุคคลให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้มากยิ่งขึ้นการตรวจ DNA เป็นขั้นตอนสำคัญในการพิสูจน์สายเลือดเมื่อได้รับการรับรองสถานะแล้วจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆขณะที่นายแพทย์พุทธิชัยดีลกธาราดลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลกกล่าวว่าได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพทันตกรรมฉีดวัคซีนและคัดกรองโรคอย่างครบวงจรเพื่อดูแลคนไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะช่วงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวนะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับเดินทางระมัดระวังกันด้วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีเลยนะครับเมืองไทยขึ้นชื่อเหมือนกันนะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะสำหรับคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อามานะครับผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์อาก็เดี๋ยวติดตามมาฟังต่อเนื่องกันเลยอาจารย์อาก็จะมีความรู้มาฝากมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วก็หลังพักเบรกฟังสปอร์ตก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมนะฮะเราอยู่กันไปตรงนี้นะ4 ทุ่มหลังข่าวถึง5 ทุ่มสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมเชิญครับคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผงชงขิงมะขามป้อมผสมชะเอมค่ะ
3: ขิงมะขามป้อมชะเอม
4: ค่ะ
3: โอ้อันนี้เป็นสูตรของภัยภูเบศรป่ะ
4: ใช่ค่ะจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมาพักใหญ่แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีใครเคยมาบอกหรือเปล่าว่ามีนะคะก็เลย
3: เป็นชาชง
4: เป็น
3: เป็นคล้ายๆชาชงแต่เป็นผงทำเป็นผงเป็นซองเป็นผงเป็นซอง
4: ใช่
3: แล้วก็ชงกับน้ำร้อน
4: ใช่
3: เป็นขิงมะขามป้อมแล้วก็ใส่ชะเอมแต่งรสด้วยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้น่าสนใจน่าสนใจเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ผงชงของอภัยภูเบศรเนี่ยมีทั้งหมด2 อันค่ะ
3: 2 ตัว
4: ก็คือมีตรีผล
3: า
4: อันนึงแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปพูดคราวหน้าละกันนะคะค่ะแล้วก็วันนี้จะพูดเรื่องของขิงมะขามป้
3: อม
4: นะคะแล้วก็ปรับรสด้วยชะเอมจริงๆชะเอมก็มีสรรพคุณทางยาค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อใช่ครับครับ
4: ผงชงอันนี้นะคะก็มีมาก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติอีกนะคะมีมาหลายเดือนพักใหญ่ละนะคะสรรพคุณนะคะสรรพคุณถ้าเป็นสูตรขิงผสมมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับระบบเผาผลาญนะคะอาจจะมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของการลดไขมันในเลือดนะคะไขมันพอกตับ

0: คุณเด่นในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะก็ดูแลปอดได้นะคะแก้ไอขับเสมหะนะทั้งขิงทั้งมะขามป้อมเนี่ยจริงๆแก้ไอขับเสมหะได้ดีนะคะถ้าเกิดใครเคยเห็นพวกยาอมเม็ดของจีนเหลืองๆอ่ะก็จะมีสูตรที่เป็นขิงมะขามป้อมนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์แก้ปวดข้อนะคะลดการอักเสบต้านมะเร็งนะคะแก้เวียนหัวนะคะแล้วก็ลดการหนืดของเลือดนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดอายุหลอดเลือดได้มีงานวิจัยของตัวมะขามป้อมนะคะว่าช่วยลดอายุของโรคของตัวหลอดเลือดได้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะ
1: ครับ
0: ที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้กินพวกขิงกระเจี๊ยบแดงแล้วก็เห็ดหูหนูดำอ่ะที่มีคุณหมอทางเชียงใหม่เคยเจอเคสตัวอย่างที่ว่ากินแล้วคราบที่เส้นเลือดมันตีบอ่ะมันโล่งมันโล่งสะอาดขึ้นหลังจากที่คุณหมอเขานะติดตามแต่ว่าไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักรู้แต่ว่ากินขิงพุทราจีน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ขิงพุทราจีนเห็ดหูหนูดำไม่มีกระเจี๊ยบนะคะแต่ว่าจริงๆกระเจี๊ยบก็มีส่วนช่วยในการล้างคราบไขมันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเด่นๆเลยก็คือขิงนะคะในการลดไขมันในเลือดนะคะก็1ซองนะคะบรรจุผง15กรัมนะคะรวมนะคะให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ต่อซองก็อาจจะน้อยกว่ากาแฟเย็นนะนะคะ60ก็ไม่ได้เยอะมากนะประมาณนมเปรี้ยวขวดหนึ่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยขิงเนี่ย 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะใน1ซองกินครั้งหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับว่าเรากินขิง3,000 มิลลิกรัมนะคะถ้าเรากินขิงแบบแคปซูลเนี่ยเม็ดนึงจะอยู่ที่ประมาณ500นะคะแบบนี้ก็จะถามคนก็จะถามว่าไม่เยอะเกินไปหรอไม่ร้อนในแย่หรอก็ต้องสังเกตเอานะแล้วแต่คนส่วนตัวก็รู้สึกว่ามีบางวันถ้ากินเต็มซองก็จะร้อนในเหมือนกันก็จะเหมือนกับว่าแบ่งครึ่งกินแบ่งครึ่งชงกินแล้วก็มัดหนังยางอีกครึ่งนึงเก็บไว้ชงกินวันหลังนะคะก็จะแบบประหยัดด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มะขามป้อม600มิลลิกรัมต่อซองนะคะแล้วก็ชะเอม150มิลลิกรัมต่อซองนะคะก็พอสมควรนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยต้องบอกว่าบางคนก็จะบอกว่าขิงอันนี้ของเราอ่ะทำไมมันไม่ได้อารมณ์เหมือนพวกขิงแก่ชงอะไรแบบเนี้ยนะคะคือก็ต้องบอกว่าหนึ่งคือมันมีมะขามป้อมที่เป็นรสเปรี้ยวเข้ามาตัดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะให้ความเข้มข้นของขิงแก่เพียวๆแบบที่เราเคยชงกินอะไรอย่างนั้นนะมันจะไม่ใช่เนาะมันก็
1: ไม่ใช่รสนั้นไม่ใช่รส
0: หนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีงามนะคือขิงกับมะขามป้อมอันนี้เนี่ยเขาทำมาจากของสดนะคะคือทำมาจากขิงสดเพราะนั้นเนี่ยความร้อนมันก็จะร้อนน้อยกว่าขิงแก่นิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่ใส่เนี่ยถ้าคนที่ไวกับความร้อนก็อาจจะรู้สึกว่ามันร้อนในได้เช่นมีตุ่มขึ้นในปากอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็เราก็ลดปริมาณการกินลงได้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะถามว่าทำยังไงแล้วมันมาอยู่ในรูปแบบผงแล้วบอกว่าทำมาแบบสดนะคะก็คือเขาเอาขิงสดแล้วก็น้ำมะขามป้อมสดเนี่ยมาผ่านวิธีการที่เรียกว่าสเปรย์ไดก็คือเป็นแบบอบแห้งแบบพ่นฝอยอะค่ะคือมันเป็นกรรมวิธีในการเอาดึงน้ำออกแล้วทำให้ของเหลวเนี่ยกลายเป็นผงนะคะมันก็เหมือนแบบว่าเราได้กินของจากค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับจากธรรมชาติเนาะอย่างบางคนอาจจะไม่ได้มีต้นมะขามป้อมปลูกไว้ที่บ้านจะไปเด็ดกินทุกวันก็อาจจะไม่สามารถทำได้ทั้งที่รู้ว่ามันก็มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราอยากให้มันเป็นเครื่องดื่มที่มันกินแล้วสดชื่นนะคะแล
1: ้
0: วก็เรียกว่าอร่อยด้วยอ่ะเนาะของสมุนไพรเนี่ยหลายๆคนก็จะติดภาพว่ามันไม่อร่อยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเขามีการแต่งรส ด้วยนะ

0: น้ำตาลนิดหนึ่งนะคะน้ำตาลเนี่ยเขาใส่มาอยู่ที่ 1.05 กรัมต่อซองนะคะซึ่งวันหนึ่งเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน24กรัมนะคะ
1: ก
0: ็คือน้ำตาล1ช้อนชาเนี่ยจะประมาณ4กรัมนะคะที่เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยประมาณ4กรัมถ้าช้อนชานึงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยใส่มา 1.05 กรัมก็คือประมาณปลายๆนะคะปลายๆแต่ว่าก็มีการปรับลดด้วยชะองชะเอมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้วิธีการชงนะคะก็คือถ้าชงกับน้ำเย็นเลยอ่ะมันจะละลายได้ไม่ค่อยหมดนะคะก็จะแนะนำให้ตีกับชงกับน้ำอุ่นก่อนนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันแล้วถ้าใครจะชงน้ำอุ่นทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าใครอยากกินเย็นก็ค่อยเติมน้ำเย็นหรือน้ำแข็งทีหลัง
1: คือ
0: เอาน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนๆหน่อยอ่ะมากวนให้ละลายก่อนเพราะว่ามันถ้าใช้น้ำเย็นเลยมันจะยังคือมันมีสารเขาเรียกว่าสารมอนโดเด็กซินอะไรทำนองนั้นนะคะคือทำให้มันเพิ่มปริมาณขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็ทีนี้มือ
1: ใน
0: การ
1: ทวนนิดนึงกันวิธีชงกินชงยังไงนะ
0: ชงกับน้ำอุ่น
1: ชงกับน้ำอุ่นก่อนน้ำอุ่นนี่คือน้ำในกาต้มได้ไหม
0: ต้มได้ต้มได้
1: น้ำกาที่เป็นกาไฟฟ้าเป็นกาไฟฟ้า
0: ได้
1: ที
0: ่
1: เป็นกาไฟฟ้าที่ไม่อัดตัดอัตโนมัติอ่ะนะ
0: เราก็จะชงในนั้นเลยเหรอคะ
1: ไม่เทกดปุ่มลงมาให้มันชงอ่ะใช้น้ำในนั้น
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ร้อนไปไม่ร้อนไปใช่ไหม
0: ไม่ร้อนหรอกคือจะกินแบบร้อนก็ได้มันก็เป็นเหมือนเราชงชาม าก
1: กว่
0: าช
1: ง
0: น้ำขิงอะไร
1: แต่ที่ผมกินเนี่ยผมชงกับน้ำร้อนก่อนแล้วก็น้ำอุ่นน้ำเย็นอันนั้นธรรมดาเติมเข้าไปมันจะได้อุ่นพอดี
0: ค่ะได้
1: สูตรนี้ได้ไหม
0: ได้ค่ะแต่หนูกินน้ำเย็นไปเลย
1: อ๋อได้เหรอชงน้ำเย็นก็ได้เหรอ
0: ก้อน
1: อ๋อมันจะละลายยากหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องคนเยอะหน่อยอ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: คือไม่จำเป็นต้องชงน้ำร้อนชงน้ำธรรมดาก็ได้น้ำเย็นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแล้วจะ
0: มันเพิ่มน้ำเย็นต้องบอกว่ามันจะละลายได้ไม่หมด
1: แล้วจันบอกว่าเพิ่มอะไรนะมันเพิ่มอะไรตัวไหนเพิ่มยังไง
0: มันเพิ่มเหมือนหนูจำไม่ได้ว่ามันเพิ่มมอนโดเด็กซินหรือเปล่าเป็นพวกสารเพิ่มปริมาณ
1: ต้องใช้ความร้อนใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าร้อนก่อนแล้วมันจะเพิ่มไอสารตัวที่อาจารย์ว่าเนี่ย
0: ไม่หมายก็ว่าเป็นสารเพิ่มปริมาณในตำรับคือเวลาเขาทำพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงชงพวกเนี้ยค่ะมันจะต้องการเขาเรียกว่าเหมือนพวกการกรอกการอะไรใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีพวกสารเพิ่มปริมาณเข้ามาหน่อยนึงค่ะ
1: แล้วมันดีหรือไม่ดี
0: ถ้าเราใส่ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรกับร่างกายนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์อะไรนะคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดยาก็ต้องมีแป้งตอกอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: โอเคขอเข้าใจว่าเข้าใจ
0: คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆกับผงแป้งนั่นแหละ
1: โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: มันโดนเด็กซีนเป็นประพวกกับแป้ง
1: โอเคครับเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งในการ
0: เนื้อสัมผัสในเครื่องดื่มผงอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคครับแต่ไม่ได้มีประโยชน์หรือโทษอะไร
0: ตัวเป็นก้อน
1: ไม่มีโทษไม่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะ
0: ใช่
1: โอเคจะเชิญต่อครับ
0: ทีนี้ข้อห้ามนะคะข้อห้ามก็คือห้ามใช้ในคนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาฟารินเอาอีกแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เรารู้กันเนาะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการกินก็จริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอนนี้ไม่ใช่ทะเบียนยาก็กินได้เรื่อยๆก็เหมือนอาหารเป็นยาค่ะถ้าใครร้อนในก็เว้นสลับไปกินตีผลาชงบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าจะให้เห็นผลด้านการรักษาเนี่ยที่เราจะกล่าวถึงต่อไปในงานวิจัยเนี่ยก็จะต้องกินต่อเนื่องหน่อยสัก 2-3 เดือนนะคะเช่นในการลดไขมันในเลือดอะไรต่างๆนะคะทีนี้คนที่เหมาะสำหรับกินอันนี้ก็คือคนที่ไขมันในเลือดสูงนะคะระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะอาหารไม่ค่อยย่อยมีลมในท้องเยอะแน่นจุกเสียดนะคะผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าผู้สูงอายุที่อ่อนเพลียง่ายอะไรเงี้ยนะคะท้องผูกไอมีเสมหะ ่วยบ่อยเงี้ยอยากเสริมภูมินะคะหรือว่ายังเพิ่งหายป่วยยังเพียๆอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้จะเสริมภูมิได้ดีหรือว่าเป็นโรคปอดหรือว่าอยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศนะคะปวดข้อบ่อยก็ได้นะขิงมันแก้ปวดข้อได้เวียนหัวบ่อยเงี้ยนะคะเลือดลมไหลเวียนไม่ดีไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็เหมาะสำหรับการกินสูตรนี้นะคะทีนี้ขิงมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ทั้งอุ่นทั้งเย็นเนาะคือมะขามป้อมจะติดเย็นแล้วก็ขิงจะติดอุ่นเนาะมันก็จะแบบพอดีพอดีพอมันมาอยู่ด้วยกันนะคะโดยที่สารออกฤทธิ์สำคัญเนี่ยก็คือขิงมันก็มีหลายอย่างตัวน้ำมันหอมระเหยเองนะคะตัวฟลาวานอยด์ตัวจิงเจอร์โลชาโกอัลนะคะมะขามป้อมก็มีพวกโพลีฟีนอลพวกแทนนินอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ประโยชน์ของตัวมะขามป้อมเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่านอกจากตัวมันเองมีประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะเวลามันกินเข้าไปอยู่ในท้องเราเนี่ยนะคะมันจะถูกจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ทางชีวภาพให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันเป็นสารพวกตระกูลแทนนินน
1: ่
0: ะนะคะที่จุลินทรีย์มันจะทำให้ฤทธิ์มันเก่งขึ้นอีกนะคะทีนี้ขิงนะคะก็จะมีฤทธิ์หลักในการลดการอักเสบนะซึ่งก็มีงานวิจัยว่ามันลดการอักเสบตัวชี้วัดในเลือดหลายอย่างเลยเช่น C-reactive protein interleukin 6อะไรต่างนะคะซึ่งพวกนี้มันจะขึ้นสูงในคนที่เป็นพวกโรค NCD พวกโรคเมตาบอลิกคือคนที่เป็นคนอ้วนมีโรคประจำตัวเยอะๆก็จะมีภาวะอักเสบเรื้อรังนะคะขิงก็จะเข้าไปลดการอักเสบได้แล้วก็มันสามารถที่จะเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอนุมูลอิสระคือเพิ่มตัวดีและลดตัวไม่ดีในร่างกายนะคะซ
1: ึ่
0: งเขาก็เพราะว่ามันไปเพิ่มพวกอย่างเช่นกูต้าไทโอนโปรออกซิเดสพวกนี้มันจะเป็นตัวเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระค่ะหรือว่าไปลดสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เซลล์มันเสื่อมพวกตัวชีวะที่เขาวัดได้ก็เป็นพวกมาลอไดอัลดีไฮด์นะคะแล้วก็สามารถที่จะลดไขมันในเลือดผ่านหลายกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดการสร้างไขมันที่ตับคือการสร้างคอเลสเตอรอลในเลือดในร่างกายเราเนี่ยนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากอาหารนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มาจากการสังเคราะห์ขึ้นเองที่ตับนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารนะ
1: ค
0: ะแล้วก็พวกยาสเตตินพวกเนี้ยก็จะไปออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไขมันที่ตับนะคะตัวขิงเองก็ลดการสร้างไขมันที่ตับได้นะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันนะคะโดยมันจะเพิ่มตัวรับ LDL ทำให้มันจับกับตัว LDL ได้ดีขึ้นแล้วก็เอาไปเผาผลาญนะคะก็มันสามารถที่จะลดตัวชี้วัดพวกคอเลสเตอรอลรวม LDL ไตรกลีเซอไรด์ได้ดีแต่ว่าเพิ่มไขมันดีไม่เก่งนะคะ แล้วก็ผลเนี่ยจะค่อนข้างเห็นชัดในคนที่มีเมตาบอลิกซินโดรมพวกหรือพวกโรคเบาหวานอย่างเงี้ยคนอ้วนจะเห็นผลชัดกว่าคนปกตินะคะโดยที่เขาพบว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของขิงอย่างเช่นชาโกอัลหรือจิงเจอรัลเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปกระตุ้นตัวรับรีเซปเตอร์ตัวหนึ่งในร่างกายที่ชื่อว่าพีพาแอลฟานะคะเดี๋ยวนะคะพีพาแกมมาค่ะพีพาแกมมาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมรหัสในการเผาผลาญพลังงานของเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายค่ะ
1: ค
0: ก็คือมันทำให้กลไกตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ขิงเนี่ยเขายังพบว่าเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องโดยที่เพิ่มการสลายไขมันในกล้ามเนื้อโครงล่างในหนูทดลองนะคะแต่ว่าผลต่อน้ำหนักตัวเนี่ยพบลดลงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะเด่นเรื่องการปรับระบบเผาผลาญรวมๆนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยในการเขาเรียกว่าปรับการทำงานของหลอดเลือดนะคะทำให้เพิ่มไนตริกออกไซด์ซึ่งทำให้หลอดเลือดมันขยายไม่ติดแคบ นะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดคือมีฤทธิ์เหมือนแอสไพรินอ่อนๆ นะคะแต่ไม่สามารถใช้แทนแอสไพรินได้และการใช้ร่วมกับพวกแอสไพรินหรือตระกูลยาละลายริ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดก็จะเสริมฤทธิ์กันเพราะมันมีฤทธิ์เหมือนกันอ่อนๆ นะคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่ากินร่วมกันกับแอสไพรินได้นะคะแต่ว่าถ้าจะต้องไปผ่าตัดอะไรก็ต้อง
1: สัญญาณอาจารย์วูบวูบนะสุดเป็นบ่อยเหมือนกันอาจารย์อาเดี๋ยวพอฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่าทันอาจารย์อาครับทำไม
0: ติงบัตซูก้านะคะ
1: โอเคอาจารย์เมื่อกี
0: ้
1: อาจารย์เมื่อกี้สัญญาณมันหายไปแป๊บหนึ่ง
0: อ๋อ
1: ตัว
0: ขิงต
1: ั
0: วขิงเนี่ยมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะ
1: อ๋อครับ
0: ค่ะแล้วก็เพิ่มความไวของอินซูลินค่ะผลงานวิจัยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีงานวิจัยแบบสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มนึงได้ขิงกลุ่มนึงไม่ได้ขิงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้นะคะแบบ RCT นะคะก
1: ็
0: พบว่าคนเข้าร่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำหนักเกินหรืออ้วนนะคะไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานเป็นเมตาบอลิกซินโดรมอะไรพวกเนี้ยขนาดการใช้จะอยู่ที่1ถึง3กรัมต่อวันนะคะคือจะ1กรัมต่อวัน2กรัมต่อวัน3กรัมต่อวันก็ได้และใช้ติดต่อกันต่อเนื่องอย่างน้อยสัก2ถึง3เดือนขึ้นไปค่ะฉะนั้นถ้าเรากินขิงชงอันนี้วันละซองก็ได้ละนะคะเพราะว่ามันมีขิงอยู่ที่3กรัมนะคะต่อซองนะคะและยังมีฤทธิ์จากตัวมะขามป้อมด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเสริมกันนะคะในการที่จะช่วยระบบการเผาผลาญนะคะแต่ว่างานวิจัยที่จะชัดเลยของขิงคือลดไขมันในเลือดค่ะลดไขมันในเลือด
1: อันนี้ชัดเจนเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมมีอะไรอีกไหม
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็ครับ
0: มีมาฝากกันประมาณนี้
1: อ่ะใครสนใจนะของเราทำเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวขิงมะขามป้อมผงนะแต่งรสด้วยชะเอมเป็นซองชงกับน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำธรรมดาน้ำเย็นได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับกินอร่อยอาจารย์ผมกินแล้วอาจารย์กินยัง
0: กินแล้ว
1: อร่อยครับอร่อยกินง่ายจะเปรี้ยวน้ำหน่อยจะเปรี้ยวน้ำหน่อยแต่ก็โอเคไม่ได้เปรี้ยวแบบโดดมากเกินไปโอเคครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นผงชงจากตรีผลาตรีผลานี่หลายๆคนก็คงรู้จักดีเดียววันหลังอาจารย์จะคุยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะปรึกษาเรื่องยูกยาต่างๆสุขภาพต่างๆหรือว่าเรื่องของสมุนไพรภูเบศของเรานะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะหลังเบรกเบอร์เดิม02-290-0473นะคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับ02-290-0473ใครอยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะผมแนะนำอีกก็ได้นะฮะอยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานเนี่ยเรามีร้านตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรอยู่ที่ชั้น7นะร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7ล็อกกลางๆนะครับมีสมุนไพรแทบทุกตัวของอภัยภูเบศรเลยนะถ้าที่ผมเช็คดูผมเองก็ไปใช้บริการที่นี่เหมือนกันเวลาต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรนะครับชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาก็ไปสอบถามไปปรึกษาได้นะครับคนขายก็จบเภสัชเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตโทรศัพท์รอแป๊บหนึ่งนะฮะโทรศัพท์รอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ
2: สวัสดีครับ
1: รอนิดนึงนะรอจบสปอร์ตนะ
2: อ๋อเนี่ยผมฟังอยู
1: ่โอเคงั้นรอจบสปอร์ตครับเดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนแล้วกันนะฟังสปอร์ตหนึ่งชุดจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวให้คุยกับจันอาครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเรา สิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ

0: มาจ้ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีรถมาแล้วไปกัน
2: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังรอแล้วด้วยนะครับโทรจากไหนนะครับฮัลโหล
3: ผมโทรจากภูเก็ตครับ
2: ภูเก็ตนะเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
3: ผมพอดีรอบที่ผ่านมาประมาณสัก2อาทิตย์นะพอดีหมอนัดตรวจเป็นหนวดเขาเรียกตรวจประจำเดือนที่ทุก3เดือน4เดือนประมาณเนี้ยผมก็50กว่าแล้วนะคราวนี
4: ้
3: ค่ะฮัลโหล
2: ครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญต่อครับ
3: คราวนี้ปรากฏว่าก็เจาะเลือดไป4หลอดก็ดีหมดทุกอย่างตับไตเอ้ยอะไรดีหมดแต่ปัญหาไขมันสูงมากเลยคุณหมอว่า
4: ค่ะไขมันตัวไหนคะ
3: น่าจะผมก็ไม่ได้ถามหมอนะแต่ผมว่าน่าจะตัวไขมันไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ชัดเลยหมอไม่ได้บอกแล้วเราไม่ได้ถามด้วยเนาะ
3: ไม่ได้ถาม
2: ไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล
3: ใช่
2: ไม่รู้ตัวไหนแต่รู้ว่ารู้ถึงว่าสูง
3: ปกติ
2: เขาบอกตัวเลขมาไหมบอกตัวเลขมาไหม
3: ปกติหมอบอกไม่ควรเกิน120อันนี้ของผมไป160กว่า
2: อันนี้เป็นน่าจะเป็นเลขอะไรอาจารย
4: ์น่าจะ LDL
2: LDL โอเคครับต่อครับต่อเล่าต่อครับ
3: ครับเลยเนี่ยก็พอดีฟังวิทยุนี่แหละแล้วก็พอดีผมก็จดไม่ทันแต่เดี๋ยวเมื่อกี้จดเบอร์โทรทันฟังหลายรอบเลยแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมฟังไปในวิทยุที่ว่าเกี่ยวกับอะไรน้ำขิงอะไรไขมันอะไรเนี่ยผมว่าผมชอบกินแบบนั้นมากกว่า
2: แล้วคำถามคือ
3: จะลดไขมัน
2: อ
3: ะ
2: อยากจะลดไอตัว LDL
3: ครับ
2: โอเค
3: ตัว4หลอดที่หมอคุณหมอเจาะเลือดไปเนี่ยตับไตเอ่ยอะไรที่ดี
2: ทุกอย่างอย่างดีตัวเนี้ยต้องการเอาตัวนี้ลงนะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำเกิน120ใช่ไหม
3: หมอบอกว่าปกติมันไม่ควรเกิน120คร
2: ั้
3: งที่แล้วของผมแค่ร้อยเดียวแต่ว่าปรากฏว่าครั้งนี้มันร้อย
2: ไป150 160เลย
3: ครับ
2: โอเคครับ
4: 160ประมาณ160เนาะคะ
2: ใช่ใช่อาจารย์ใช่เขาบอกประมาณ160ครับ
4: คนไข้กินยาลดไขมันอยู่ไหมคะหรือว่ามีการหยุดยาไป
3: ผมมันปกติฉันเป็นคนออกกำลังกายเลยคุณหมอแกรู้เลยแกจะให้หลายรอบไปเลยผมปฏิเสธไม่กินเพราะว่ารู้เพราะว่าเพื่อนกินเนี่ยก็ถูกเวลากินยาลดไขมันถูกเหมือนแบบยังไงต้องถูกกินตลอดอ่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เลย
2: อยากได้สมุนไพรหรออ
3: ะไรคร
2: ับอยากได้ข้อแนะนำแล้วก็สมุนไพรใช่ไหม
3: ไม่ได้ยินครับ
2: อยากให้อาจารย์แนะนำเป็นการดูแลแล้วก็แนะนำเป็นเครื่องดื่มพวกสมุนไพรใช่ไหมครับ
3: ใช่ที่ว่าลดไขมัน
2: อ่ะอาจารย์แนะนำในภาพรวมแล้วก็อย่างเงี้ยเชิญครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะเราอาจจะต้องดูก่อนว่าแต่ก่อนที่เราคุมได้ดีอะค่ะกับตอนที่เราตรวจล่าสุดเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอาหารหรือการใช้ชีวิตอะไรไหมเนาะคือหมายความว่า
2: เดี๋ยวฟังก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับ
4: เราเคยทำได้ไงเราก็จะได้เหมือนย้อนดูว่าเราจะไปปรับอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้า160เนี่ยก็เป้าหมายคือลดลงอย่างน้อย 30% ก็เหลือสักประมาณ120อย่างที่คุณหมอเขาว่าแหละค่ะทีนี้สมุนไพรในการลดไขมันเนี่ยมันก็มีหลายตัวนะคะแต่ว่าทุกตัวนะคะรวมถึงยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีตัวไหนที่ลดได้ 100% นะคะคืออย่างแม้แต่ยาแผนปัจจุบันก็ลดได้10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องลดการกินของทอดของแปรรูปนะคะมากินเป็นพวกต้มนึ่งเป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เราทำอยู่แล้วเนาะทีนี้สมุนไพรก็มีหลายตัวที่มีงานวิจัยเช่นกระเทียมนะคะกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวขิงดอกขำฝอยมะขามป้อมเพกาตีผลานะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังเอาไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดหาตัวไหนที่เรากินได้สะดวกอ่ะ ก็กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็ได้หรือจะกินขิงมะขามป้อมชงที่มาพูดในวันนี้ก็ได
3: ้ผมอยากได้ตัวนั้นนะเพราะว่าผมชอบไอ้พวกมะขามป้อมอะไรอยู่แล้ว
4: ค่ะ
2: ครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกของไปผู้เบียดเป็นทางเลือกเลย
4: ก
2: ิน
4: มะละซองกินมะละซองไปสัก 2-3 เดือนแล้วก็ลองไปตรวจซ้ำนะคะ
2: เรื่องอาหารมีไหมต้องคุมเรื่องอาหารอะไรไหมออกกำลังกงออกกำลังกายต้องผสมผสานยังไงอาจารย
4: ์ค่ะเรื่องอาหารก็ไม่รู้ว่าชอบกินอะไรบ่อยๆช่วงหลัง
3: ๆปกติอาหารเย็นผมไม่ทานอาหารเย็นผมไม่ทานแต่บางทีเพื่อนฝูงอะไรบางที
2: มีบ้าง
3: เครื่องดื่มบ้างเล็กๆน้อย
4: ๆค่ะ
2: ก็กินอาหารที่เรากินบ่อยๆครับมื้อเช้ามื้อกลางวันนะครับกินพวกไหนกินมันๆเยอะไหม
3: มื้อเช้าเนี่ยผมกินเป็นโปรตีนเพราะผมคนออกกำลังกายผมวิ่ง42กิโลแต่ว่าตั้งแต่หลังฉีดวัคซีนมาวิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายถอยเลยก็วิ่งเหยาะๆเล่นๆเช้าๆแล้วก็มื้อเที่ยงนี่ผมก็กินอาหารปกติแต่บางทีก็กินหมูพะโล้บ้างกินไอ้พวกปลาบ้างอะไรประมาณนั้น
2: เสร็จแล้วออกกำลังกายน้อยลง
3: ครับผมแต่ร่างกายนี่น้อยลงเพราะว่าจากตั้งแต่ฉีดวัคซีนมานี่ผมถอยเลยร่างกาย
2: โอเคเชิญอาจารย
4: ์ค่ะก็ลองดูค่ะขิงมะขามป้อม
3: ครับครับ
4: กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นช้อยเอาไว้เนาะคือแคปซูลเพกาของไบพูเบตแคปซูลเพกาของไบพูเบตเนี่ยจะเป็นเพกาผสมขิงกระชายในเม็ดเดียวกันจะเป็นยาติดร้อนบำรุงกำลังได้ดีค่ะ
2: กินร่วมได้ไหมกินสองอย่างได้ไหม
4: ได้แต่ต้อง
2: แยกมือ
4: พิจารณาดูว่าจะร้อนไหนหรือเปล่า
2: อ๋อโอเค
4: ค่ะ
3: จะผม
4: ก็ลองชงดูก่อน
2: ก่อนแนะนำว่าเป็นลองตัวนี้ก่อน
3: ผมจะลองตัวที
2: ่ไอ้มะขามป้อมขิงก่อน
3: ลองดูไประยะหนึ่งที
2: ่
3: อาจารย์แนะนำว่าไปแล้วดูว่ามันดีขึ้นไหม
2: ครับสั่งซื้อได้เลยครับ
3: ครับผม
2: สั่งซื้อได้ทางในช้อปปี้ Lazada น่าจะมีแล้วล่ะนะหรือเซิร์ชหาก็ดูก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาสั่งซื้อก็ได้แล้วแต่สะดวก
3: ถ้าโทรเบอร์นี้เหรอ
2: โทรต้องโทรไปที่ฝ่ายขายไพพูเบทนะครับจดเบอร์ไว้ครับ
3: ครับครับ
2: 02
3: 02
2: แล้วก็02
3: 02
2: 877
3: 877
2: 10เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็น่าจะเป็นต่อ2ฝ่ายขายต่อ2เขาจะมีบอกไว้ต่อ1ต่อ2ต่อ3ไปไหนก็ทำตามที่นั้นเราต้องการฝ่ายขายก็น่าจะเป็นต่อ2ครับ
3: อ๋อ
2: ลองคุยกับฝ่ายขายให้เขาส่งได้ครับส่งถึงที่เลย
3: อ๋อได้อันนี้สั่งพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมวันนี้น่าจะเป็น
2: วันหยุดวันหยุดฝ่ายขายเปิดไหมเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจ
4: พรุ่งนี้น่าจะเปิดค
2: ่
4: ะ
2: ลองโทรดูก่อนเนาะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: โอเคผมก็ไม่แน่ใจขอโทษทีครับผม
3: ขอบพระคุณมากมากครับอาจารย
4: ์ค่ะค่ะ
2: ครับยินดีครับสวัสดีครับเป็นทางอาจารย์ออกกำลังกายมันช่วยลดไอ้ LDL ไหม
4: ช่วยได้
2: ช่วยได้นะ
4: ก็ระบบเผาผลาญ
2: ใช่ใช่ใช่โอเคครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะจากกรุงเทพค
2: ่
5: ะ
2: เชิญเลยครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
4: พอดี
5: อายุ70นะคะ
2: 70
5: แล้วน้ำหน
2: ัก
5: ก็น้ำหนัก46
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วก็กินยาประจำมียาความดันกับไขมันลดไขมันแล้ววันนี้มีอาการปวดไอ้นั่นเสียดเสียดตรงใต้ลมสองข้างอ่ะอาจารย์เสียดเป็นชั่วโมงแล้วนะมันแต่มันลำคาญนะมันแต่ว่ากดแล้วไม่เจ็บนะอาจารย์กดแล้วก็ไม่เจ็บแต่ว่ามันเหมือนเสียดเหมือนเรากินอะไรอีกทีแต่ว่าเคยเป็นกดไหลย้อนไม่เป็นสาเหตุอะไรทานข้าวก็ทานตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะคะอาจารย์แล้วกลางคืนก็ไม่ทานอะไรตอนที่ยังปวดอยู่เป็นชั่วโมงนะคะอาจารย
4: ์มีค่ะคือมันก็มองได้2อย่างนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอันไหนกันแน่ที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นพวกกล้ามเนื้อคือเราไปยกของหนักหรือนอนผิดท่าหรือเปล่าอันนี้มักจะเจ็บเวลาขยับ คือหมายความว่าค่าขยับก็จะเจ็บเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเคยมีประวัติเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะไอ้โรคในท้องเนี่ยค่ะกรดไหลย้อนกระเพาะพวกเนี้ยค่ะก็ทำให้เสียดบริเวณที่เล่ามาได้ค่ะ
5: ค่ะแล้วนี้ทานยาแอนคามินชันได้ไหมคะอาจารย์
4: ลองกินยาขับลมดูนะคะว่าถ้ามันได้เลอได้อะไรออกเนี่ยมันจะค่อยยังชั่วไหมนะคะแต่ถ้าเกิดกินไปแล้วดีขึ้นก็กินต่อจนหายแต่ถ้ามันดูท่าแล้วไม่ดีขึ้นเลยอะค่ะเราก็อาจจะไปเจอหมอหน่อยให้เขาช่วยตรวจดูวินิจฉัยค่ะ
5: อ๋อค่ะอาจารย์แล้วมันเรียบเรายืนขึ้นแล้วเราขย่งขาเนี่ยแล้วสุดจะเลอขึ้นเลอตีขึ้นลมตีขึ้นอย่างนี้เกี่ยวกันไหมคะ
4: เกี่ยวนะ
5: มันเล
4: ยก็แสดงว่ามันมีลมจุกเสียดที่ตีขึ้นมาข้างบนยอดอกอะค่ะแบบอาการแบบนี้กินยาหอมดีนะ
5: ยาหอมกินแล้วทำไม่หายเทพจิตไม่
4: หายเหรอยาหอมอะไรอะคะ
5: ยาหอมของเทพจิตค
4: ่
5: ะ
4: ไม่ต้องกินยาหอมฤทธิ์อุ่นค่ะแบบเนี้ยค่ะ
5: อ๋อฤทธิ์อุ่นล่ะค่ะอาจารย์จะทานยาไอ้นั่นน่ะยาหอมหรือขมิ้นชันดีคะ
4: กินร่วมกันได้แต่ถ้ายาหอมต้องเป็นยาหอมนวโกดจะแก้ลมจุกแน่นลมจุกเสียดยาหอมเทพจิตมันเย็นไปค่ะ
5: อ๋อเหรอคะเย็นไป
4: ค่ะไม่เหมาะ
2: ไม่ตรงไม่ตรงกับโรค
5: ไอ้ยาหอมของอะไรนะไอ้อะไรนะอินทจักรได้ไหมคะ
4: อินทจักรเหรออินทจักรก็พอได้อยู่แต่มันจะร้อนกว่านวโกดหน่อยนึงนะคะลองชงดูสักครึ่งช้อนชาดูก็ได้ค่ะคล้ายๆกันแหละแต่ร้อนกว่าน้ำอุ่น
5: ชงกับน้ำอุ่น
4: ใช่ค่ะ
5: ไอ้นั่นยาหอมไม่นั่นไม่มีที่อาจารย์บอกอ่ะนวโกดไม่มีวันหลังต้องซื้อมาติดไว้นะ
4: มันคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าตัวอินทจักรจะมีพิกัดเป็นจักรูลที่มันเป็นยาร้อนเยอะกว่ากันหน่อยนึง
2: มีอินทจักรอยู่ไหมล่ะ
5: มีค่ะมี
2: นี่ก็ลองได้นี
5: ่ลองอาจารย์ถ้าเกิดมันไม่หายแล้วก็ทานไอ้นั่นขมิ้นชันต่อได้ใช่ไหมคะอาจารย์
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: โอเคเดี๋ยวจะลองทานดูนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณบรรลุมด้วยนะคะ
2: ยินดีครับยินดีครับยินดีครับต้องระวังด้วยนะอย่ากินอาหารเยอะอย่ากินอาหารอิ่ม
5: ค่ะ
2: ครับโอเคครับต่อเลยเชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
6: ถามหมอว่าเอ้ยยอดกระทบโรคเนี่ยมันทานแก้อะไรได้บ้างคะ
4: มันมีฤทธิ์คลายกังวลช่วยนอนหลับค่ะ
2: เด่นตรงนี้แหละคลายกังวลช่วยหลับสบายขึ้น
6: อ๋อไม่เห็นพม่าแถวบ้านเขาเก็บไปทานกันเราเขาว่ามันทานได้เลย
4: แต่ต้องต้มให้สุกนะมันเหมือนมีไซยาไนด์หน่อยๆนะคะ
2: ครับ
6: โอ้
2: ควรให้สุก
6: ทั้งหนวดทั้งไรนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
4: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ
2: ยอดน้อย
4: เขาจะใช้ตัวยอดนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องคือผลิตภัณฑ์ในเมืองนอกมันมีชานะคะถ้าใช้ดิบเนี่ยมันจะมีพวกไซยาไนด์อยู่เล็กๆน้อยๆอาจจะปวดท้องปวดหัวขึ้นไส้ได้เพราะนั้นก็ลองกินแบบน้อยๆผ่านความร้อน
2: กินสุกกินสุกแนะนำกินสุก
6: ก็จะไม่กล้า
2: ถ้ากินสุกไม่เป็นไรครับ
6: ค่ะ
2: กินสุกไม่เป็นไรครับฮะ
6: ค่ะ
2: อันนี้เป็น
4: ก็เขาก็ใส่แกงลงแกงเลียงอะไร
2: กันใส่กันเยอะครับกินกันเยอะ
6: ก็คงเคยเห็นพม่าเขากิน
2: ถ้าเราอยากจะคลายเครียดนอนหลับดีขึ้นลองดูได้ครับถ้ามีปัญหาก็ลองดูได้ครับมันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้อด้วย
6: ค่ะรบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะขอบพระคุณมาก
2: โอเคครับผมจำไม่ได้ว่าเคยกินนานมากแล้วอ่ะสมัยเด็กๆโตขึ้นมาหาไม่ค่อยได้แล้ว
4: ค่ะ
2: เชิญครับถามอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
7: คร
2: ับ
7: คุณหมอครับปรึกษาที่นึงครับคุณหมอ
4: ค่ะ
7: คือมีสมุนไพรที่ว่าชะลอการเสื่อมของไตคุณหมอ
4: ชะลอการเสื่อมของไตตอนนี้ไตระยะไหนแล้วคะ GFR เท่าไหร่คะ อายุเท่าไหร่คะ
7: 63
2: 63
4: EFR อยู่ที่เท่าไหร่คะ
7: อะไรนี่ครับ
4: ค่าการกรองของไตทราบตัวเลขไหมคะ
7: ไม่ทราบคุณหมอ
4: แต่ทราบแค่ระยะเน
2: า
4: ะ
2: ระยะก็ไม่รู้ใช่ไหมระยะไหน
7: มาแจ้งมา
2: ว่าระยะไหน
7: ว่าระยะที่2
4: ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะคนไข้คะ
2: สองเอง
4: ก็คือไตมันมี5ระยะเนาะระยะที่1ก็คือระยะปกตินะระยะ1เนี่ยไม่ใช่โรคไตระยะ2ก็คือมันเริ่มเสื่อมเล็กน้อยซึ่งไตอ่ะมันก็เสื่อมได้ตามอายุค่ะมันถดถอยได้แต่ทีนี้วิธีการชะลอเนี่ยคือไตมันเป็นหน่วยกรองเส้นเลือดฝอยอ่ะคือเลือดมันไหลผ่านเส้นเลือดเล็กๆในหน่วยกรองไตอ่ะเราก็ดูแลหลอดเลือดเราให้ดีเช่นเราอย่าให้มีน้ำตาในเลือดเยอะคุมความดันในเลือดไม่สูงให้ปกติคนไข้มีโรคประจำตัวพวกเบาหวานความดันไขมันอะไรแบบนี้ไหมล่ะคะ
7: อ๋อไม่มีเคยเป็นไขมันแล้วก็กินยาแล้วก็ปกติแล้วคุณหม
4: อก็คือ
7: ตอนนี้มีอยู่ตัวหนึ่งคือเป็นไอรอยต่ำคุณหมอกินยาประจำอยู่
4: ก็ตามอายุฮอร์โมนไทรอยบางทีพออายุมากขึ้นมันจะทำงานได้ด้อยลงค่ะก็กินยาเสริมไปหมอเขาก็จะตรวจติดตามค่าไทรอยให้มันอยู่ในช่วงปกติไม่ได้อันตรายอะไรไม่ได้มีผลอะไรกับไตเนาะส่วนเรื่องไตก็ไม่ต้องกังวลค่ะอย่ากินหวานอย่ากินเค็มไม่ซื้อยากินเองสีสัวโดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดลดอักเสบพวกเนี้ยค่ะแล้วก็สมุนไพรจริงๆมันก็ไม่มีโดยตรงอะนะคะก็เน้นกินพืชผักธรรมชาติเราเนี่ยแหละนะคะถ้าเลือดลมมันไหลเวียนดีอะ

0: อะไรนะ
1: ได้ได
2: ้กล้วยได้ไหมผลไม้พวกกล้วย
0: ได
2: ้ไปน้ำว่าก
1: ินได้คือพวกผลไม้เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะซึ่งคนไข้ไตระยะ4ระยะ5นุ่นถึงจะต้องคุมถึงจะต้องคุมโพแทสเซีย
0: ม
1: ระยะ1 2 3เนี่ยแทบ3เจอบางคนที่ต้องคุมแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าช่วงผลไม้หน้าผลไม้เนี่ยคนไข้ระยะ3อาจจะเจอบ่อยหน่อยแต่ว่า1 2เนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกค่ะถ้าเราไม่ได้กินเยอะแยะอะไรมากมายกล้วยก็กินวันละผลกินบ้างหยุดบ้างไม่ต้องกินวันก็ได้
0: ใช่
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
2: ถ้ากินมากไม่ได้ใช่ไหมค
1: ุ
2: ณหมออ
1: ะไรนะคะ
2: กินมากไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคือผมทำสวนสวนกล้วยหอมแล้วก็มะม่วงพอถึงหน้าฤดูปลาก็กินเยอะวันนึงกินเยอะคุณหมอ
1: คือถ้ามันเยอะมากมันก็มีโอกาสที่แร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดจะสูงนะแต่ถ้าไตเรายังดีหรือเสื่อมเล็กน้อยมันก็ยังขับออกได้ตามปกติถ้ามันสูงมากๆเขาก็กลัวเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติอะไรพวกนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไตยังดีอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกค่ะแล้วก็กินพอดีอ่ะสิอย่าไปกินเยอะ
0: พยายามหักห้ามบ้างช่วงฤดูมันก็โอเคกินอย่าไปเยอะเกินไปนะครับหักห้ามใจหักห้ามใจบ้าง
2: ขอบคุณมากครับค
1: ุ
2: ณหมอ
1: จริงจริงโพแทสเซียมเนี่ยทำให้ร่างกายเราคุมความดันได้ดีด้วยนะคะ
0: มีประโยชน์มีประโยชน์
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็กินให้พอดีระยะ2ก็เพิ่งเริ่มเองไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าก็ต้องป้องกันไว้ไม่ให้มันมากกว่านี้ก็ดีที่สุดนะครับโอเคครับโชคดีครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่เชิญเลยครับครับถามได้เลยครับจนาฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังทางวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์พูดทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุครับฮัลโหล
3: ฮัลโหลจ
0: ้
3: า
0: เชิญเลยครับ
3: สวัสดีเจอคุณบุญลงคุณหมอ
1: ค่ะ
3: อยากขอถามเบอร์หน่อยจ้ะเบอร์เมื่อกี้ซื้อยา
0: อ๋อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ไพโพเบตใช่ไหม
3: จ้ะพี่ยาชงอ
0: ่
3: ะ
0: จด
3: ไม่ทัน
0: จดไม่ทันใช่ไหม
3: จ้ะ
0: มีประกาศหรือยังจ้ะ
3: ไม่มีเลยแล้วเราจะจำเอา
0: แน่ใจนะ02
3: อะไร02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
0: 02-02-877-10 ท่องไว้เลยครับคืนนี้เข้าฝันแน่นอน
3: 02-02-02-02-877-10
0: ถูกต้องครับต้องเบอร์อัตโนมัตินะแล้วก็กดตามที่เขาบอกกดตามที่เขาบอกเขาจะบอกว่า1ต่อไปนั่น2ต่อไปนี่3ต่อไปนู่นของเราเนี่ยต่อฝ่ายขายเป็นต่อ2
3: 02-877อะไรนะ02-02ลืมอีกแล้ว
0: 02-02-877
3: โอ877
0: 10-10-02-02-877-10
3: ขอบคุณจ
0: ้
3: า
0: ท่องไว้สุขดีครับท่องไว้02-02-877-10นะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
4: เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
0: วิทยุคุยทางโทรศัพท
5: ์นิ้วกลางมันปวดไปฉีดยามาแล้วก็ไม่หายปวดกำก็ไม่ค่อยเข้าอ่ะคุณหมอ
0: เป็นนิ้วล็อกป่ะหมอบอกเป็นนิ้วล็อกหรือเปล่า
5: เขาก็ว่านิ้วล็อกแต่เคยฉีดเนี่ยในนิ้วนางฉีด2เข็มอ่ะหายแต่นิ้วกลางนี่ฉีดไม่หายค่ะ
0: ฉีดมากี่วันแล้วครับ
5: ฉีด
0: ไม่ได้ยินครับฉีดมากี่วันแล้วครับ
5: เดือนกว่าแล้ว
0: หมอนัดว่าไงนัดไปเจออีกเมื่อไหร
5: ่หมอเขาบอกว่ามันขีดเกิน3เข็มไม่ได้เอ็นมันจะย
0: ุ่ยใช่สเตียรอยด์มันทำให้เอ็นยุ่ยโอเคแล้วอยากให้อาจารย์นาแนะนำนะโอเค
1: ค่ะก็ใช้กระดูกไก่ดำลองพ่นบ่อยๆนะคะหรือว่าน
0: วด
1: ถ้าให้ดีกลางคืนใช้เป็นยาน้ำมันนวดค่ะแล้วก็แช่น้ำอุ่น

0: ก็คือตอนเย็นที่เราจะอาบน้ำอ่ะเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านหรือพอจะต้มน้ำได้เนาะก็เอาใส่กะละมังนะคะถ้ามีเวลาอีกนิดนะใส่เป็นพวกสมุนไพรลงไปต้มก็จะดีนะพวกมะกรูดตะไคร้ขิงข่าอะไรพวกเนี้ยเหมือนพวกเครื่องต้มยำอะค่ะก็จะทำให้น้ำที่เราจะแช่มือมันมีตัวยาที่มันจะช่วยคลายปอกหุ้มเอ็นนะคะเสร็จแล้วก็แช่สัก 5-10 นาทีเนาะอย่าเอาร้อนจัดนะเอาลองแตะๆให้มันพอดีนะคะเสร็จแล้วพอก่อนจะนอนเนี่ยใช้น้ำมันนวดคึงเนาะถ้าว่างๆก็ไปหามะกรูดเผาหรือเป็นไข่ต้มก็ได้มาคอยคึงๆประเด็นคือเราจะทำให้พังผืดเนี่ยมันไม่แข็งเกินอะค่ะใช่ค่ะ
1: ผมนวดหายครับเมื่อก่อนผมก็ล็อกเนี่ยโอ้ยล็อกแล้วผมก็นุ่งไว้ขยันนวดทุกวันว่างเป็นนวดมันค่อยๆดีขึ้นครับ
2: มันปวดตามข้ออุ้มมือแล้วก็ข้อกลางเนี่ยมันปวดมากเลยแล้วก็หมอเขาขีดตามข้อแต่นี่มันจะขีดมากอีกก็หมอ
1: เข้าใจหมอหลักษาก็สเตียรอยด์มันฉีดได้ไม่เกิน2
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะลองกินตัวเพชรร้อยข้อดูก็ได้นะแต่ถ้าเกิดกินแล้วไม่หายก็ถือว่ากินบำรุงกระดูกอย่างอื่นไปแต่เผื่อมันจะลดอักเสบได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆอะค่ะอาจจะต้องพิจารณาผ่าตัด
1: ค่ะใช่สุดท้ายคือผ่าตัดลองเลยครับลองนวดลองแช่น้ำอุ่นลองนวดทำทุกวันดูดิวันละ2-3 รอบมีเวลาทำเลยแล้วก็
0: แล้วต้องพักการใช้มือด้วยนะ
1: ใช่พักการใช้มือด้วย
2: ไอ้นี้แล้วชัดเลยนะ
1: ไม่พักไม่หาย
2: พริกแกงต้องหั่นพริกแกงขายทุกวันเลย
1: โอ้เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายครับ
0: หยุดเลิกทำได้ไหมล่ะ
1: โอเคมันจะหมดเวลานะก็เอาไปประยุกต์ปรับปรุงนะเพื่อต้องลดแต่ทำไมได้ต้องลดการใช้นิ้วของเรานะเงินก็ไม่หายขยันนวดด้วยนะขยันนวดขยันแช่น้ำอุ่นนะครับโอเคครับ
2: ได้จะใช้อ
1: ะไรนะไม่ได้ยินแล้วโอเคอาจารย์อาครับ
0: ค่ะ
1: หมดเวลาครับส่งอาจารย์อาเข้านอนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะหมดเวลาครับข่าวสัญญาณข่าวมาแล้วฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับช่วงนี้มีความสุขนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยย้ำต้องเจรจาให้ได้รับในอัตราต่ำที่สุด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยว่าเป็นการปรับให้เข้าเกณฑ์ซึ่งได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขโดยว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกจำเป็นต้องเจรจาเพื่อให้ประเทศไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำสุดซึ่งไทยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วนโอกาสในการขอเจรจาอีกครั้งนั้นอยู่ระหว่างรอการรายงานจากนางสุภชีพามพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเดินทางกับประเทศไทยอริคนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: BOI ขยายความร่วมมือกลุ่มนักลงทุนระดับโลกผลักดัน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกกว่า 1.47 ล้านล้านบาท
10: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI ร่วมกับธนาคาร Citibank เชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ37โดยเป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึงร้อยละ80ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลงร้อยละ 20-50 เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนด้านธนาคาร Citibank ประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความเร็วระดับเรียลไทม์ปฏิพลสารพงมารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ30วันกับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน1ปี
11: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคว่าศึกษาธิการจังหวัดหรือสทจถือเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการศึกษาระดับพื้นที่และเป็นกำลังหลักผลักดันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดจึงต้องมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในช่วง1ปีจากนี้ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยมอบหมายให้สทจ.เร่งขับเคลื่อนนโยบายหลักอาทิการลดภาระครูการนำร่องระบบครัวกลางในโรงเรียนการพัฒนาระบบ Student ID เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้ทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง4แห่งในภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่ดีการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเตรียมเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายหัวแบบใหม่โดยมอบหมายให้สทจ.ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันส ้อมเน้นย้ำให้ทำงานแบบ Decision Force and Team เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบรรเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันนี้เราพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งวันทำงานประจำในช่วงกลางวันแล้วกลับมาเคลียร์งานต่างๆที่บ้านในช่วงกลางคืนทำงานบ้านบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็พักผ่อนนะบางคนก็นอนถ้าไม่เที่ยงคืนแล้วไม่หลับก็มีนะผมเองบางทีก็เคยนะถ้าไม่ห้าทุ่มไม่เที่ยงคืนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับได้นะครับผู้ฟังครับปรับเวลาตามที่เราเหมาะแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะนอนหลับพักผ่อนตอนไหนให้มันได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz กับผมเอกพงษ์นพสกุลนะครับพร้อมทีมงานที่พร้อมที่จะเลือกสรรเพลงเพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งพบกันนะทุกคืนเลยย้ำอีกทีหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการและวงสุนทรภรณ์ทั้งเก่าและใหม่เลือกมาฝากกันถ้าเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อาจจะมีแต่งใหม่บ้างบางเพลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงเก่าๆมาร้องใหม่โดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือบางวันผมอาจจะนำเพลงต้นฉบับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็คงต้องติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวจะหลับไปก่อนก็ไม่ต้องฝืนกับร่างกายของเรานะครับบางทีถ้าฝืนมากๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอะไรที่สะสมไว้ในร่างกายเราก็จะแสดงออกมาแล้วเราต้องล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลรักษาดูแลกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพลงเท่านั้นที่จะเยียวยาคุณเวลาเครียดใช่ไหมฮะบางคนก็โอ้โหไม่ไหวเลยฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมครับก็เลือกฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเพลงประทับใจครับ

เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่แสดงตนทั้งรายเก่าและรายใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังก็ทราบกันแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อประมาณ9,500,000คนที่ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็อีก9 ล้านกว่าแล้ว9,300,000ประมาณนั้นเนาะที่ไม่ได้ผ่านแต่ว่ามันก็มีการออกมาชี้แจงโดยทางกระทรวงการ

ังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกับการเรื่องของการทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความขัดข้องบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าอุทธรณ์อันนี้สามารถทำได้ตั้งแต่17กรกฎาคมคือพอชื่อออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เลยจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐนั่นแหละแล้วก็เมื่ออุทธรณ์แล้วก็รอผลเพราะท่านอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเราเคยได้แล้วเราไม่ได้อันนี้มันอาจจะมีกระบวนการในการตรวจสอบของระบบแต่ว่าเมื่อเราอยากจะอุทธรณ์ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีการทบทวนแล้วก็เอาเกณฑ์มาเทียบมาดูว่าเราทำไมถึงไม่ได้แล้วเมื่อประกาศว่าไม่ได้แล้วเขาอุทธรณ์มาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปก็คงต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับทุกๆคนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยไปตรวจสอบไปอุทธรณ์หรือว่าไปทบทวนสิทธิ์กันนะครับ

อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คนได้มีวินัยแล้วก็ได้ใช้บริการสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็คือไทยช่วยไทยพลัส60/40ของรัฐบาลอันนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ทราบกันดีว่ามันมีทั้งหมด4เดือน2เฟสเฟสแรกมิถุนากรกฎาก็กำลังจะหมดแล้วครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเดือนละ 1,000 บาทเวลาคุณไปสแกนก็ขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับเอามาสแกนเราซื้อของอะไรไปก็ตามก็เวลาเราจ่ายก็ทางระบบจะจ่ายให้เรา 60% ของสินค้าที่เราซื้อเราจ่ายเอง 40% ตอนแรกเรานึกว่าเอ๊ะมันต้องเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งของที่คุณซื้อเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือซื้อของ100บาทคุณจ่ายไปแค่40บาทเท่านั้นแหละอีก60บาทก็ระบบจ่ายให้แต่วันนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทด้วยเงินจากระบบนะครับเช่นถ้าคุณซื้อ450สแกนครั้งเดียวเลยเขาก็จะจ่ายให้เรา200เราก็จากเดิมที่จะต้องจ่าย200 450ก็จ่ายไปแค่250อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ถึงสมมติซื้อของ130บาทขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็ลองคิดดู 100% ของ130บาทนะครับถ้า 40% ของ130บาทนะเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าระบบเขาจะคิดให้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวถ้าใครใช้หมดแล้วในเดือนกรกฎาคมก็ไม่เป็นไรสิงหาก็จะเข้ามาใหม่ยอด 1,000 บาทนะลิมิต 1,000 บาทที่คุณจะต้องใช้ได้แต่วันละไม่เกิน200นะครับก็ลองแบ่งสรรปันส่วนดูกันยายนก็เป็นอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็จะจบมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเป็นการทำให้หมุนให้เงินหมุนเวียนในประเทศของเราโดยมีเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังให้ไม่ลืมกันนะครับ

ัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาก็อาจพบกับน้ำท่วมขังได้หากแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับพิธีไล่น้ำสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลกันค่ะในสมัยอยุธยาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลหลากท่วมเป็นประจำทุกปีได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ชาวอยุธยาทั้งข้าวและปลาก็บริบูรณ์ดังที่นิโคลัสแชเวสชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกเอาไว้ว่าน้ำท่วมใหญ่ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้มากนี้กลับนำประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คนสยามและนำความมั่งข้างมาสู่ประเทศต้นข้าวนั้นชอบอยู่ในน้ำน้ำยิ่งสูงเท่าไรลำต้นยิ่งแข็งแรงสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกประการหนึ่งในกรณีที่มีน้ำท่วมก็คือมีปลาเป็นอันมากอย่างไรก็ตามค่ะหากปีใดมีน้ำหลากมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้โดยหากน้ำจะหลากท่วมสูงเร็วผิดปกติต้นข้าวก็ไม่อาจจะโตทันได้ภายในเวลาอันสั้นคือไม่ทันชูยอดขึ้นเหนือน้ำก็จะทำให้ข้าวเน่าและตายได้ดังนั้นในปีใดหากมีน้ำเหนือไหลหลากลงมามากเกินราชสำนักอยุธยาจะประกอบพระราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี12เดือนบางครั้งเรียกว่าพิธีไล่เรือเถลิงพิธีตรียัมพวายค่ะพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนอ้ายซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมขั้นตอนประกอบพิธีคือพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินประทับเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยพระอัครมเหสีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอและขุนนางผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนใหญ่โดยขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมากจากอยุธยาแล้วล่องตามแม่น้ำลงไปทางทิศใต้เมื่อล่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่ที่กำหนดก็ทำพิธีตั้งเครื่องบัตรพลีทำพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญพระแม่คงคามีการร้องลำนำเหกล่อมหลังจากนั้นพระมหากษัตริย์เสด็จออกยืนกลางเรือพระที่นั่งแล้วทรงถือวานวิชนีหรือพัดโบกซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ทรงโบกไปมาเหนือลำน้ำโดยจะทรงโบกในลักษณะจากเหนือลงใต้เป็นสัญลักษณ์ว่าขอให้เกิดลมมาพัดกระแสน้ำให้ไหลลงทะเลโดยเร็วเพื่อให้น้ำที่กำลังหลากท่วมจะได้ลดลงนอกจากนี้ในการประกอบพิธีก็อาจจะมีการใช้พระแสงดาบฟาดฟันสายน้ำเพื่อเร่งรัดให้น้ำลดลงอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเรือพระที่นั่งในเวลาน้ำขึ้นรับสั่งให้น้ำลดแล้วทรงพระแสงฟันลงไปน้ำก็ลดตามพระราชประสงค์อย่างไรก็ตามค่ะนิโคลัสแชเวสอธิบายว่าพิธีไล่น้ำได้เลิกไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นดังที่บันทึกว่าเมื่อก่อนนี้ยังมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้เห็นพระองค์คือในวันเสด็จไปประกอบพระราชพิธีฟันน้ำเพื่อมีให้มันท่วมขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบเลิกขนบประเพณีที่ว่านี้เสียแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเหตุที่ต้องมีพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยานั้นก็เพื่อไล่น้ำที่หลากท่วมท้องทุ่งให้ราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในนาที่กำลังสุกพอดีเกี่ยวซึ่งพิธีนี้ไม่ได้ทำทุกปีแต่จะทำเฉพาะในปีที่เกิดน้ำหลากลงมามากจนสร้างความเสียหายแก่นาข้าวแม้ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะช่วยไล่น้ำไม่ได้จริงแต่ก็นับว่าเป็นพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในสมัยก่อนเป็นอย่างมากค่ะและนี่คือเรื่องราวของพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ช่วงท้ายของเพลงประทับใจแล้วครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวสัพเพเหระเล็กๆน้อยๆที่ผมเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ย้ำเลยนะหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 819และ891เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการของเราเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่นำมาฝากกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ให้ปัญญาให้ความสบายอกสบายใจแล้วก็ให้สิ่งที่เรียกว่าซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านจำต่อๆกันมาแล้วก็บันทึกกันไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าเราพบกันในเช้าวันนี้ต้องเป็นเช้าวันเสาร์แน่นอนดังนั้นก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายสากฉาอธิบายความรู้ที่มีคุณค่าอย่างสูงยิ่งจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันแล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: จำบานจำบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสมหัวรวมตัวใส่ใจอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายพูดคุยกันในพระไตรปิฎกที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนท่านได้รวบรวมลงอักษรนั่นคือก่อนที่เราจะมาถึงเราก็แปลกันมาก่อนก็แปลมาจากไหนก็มีการลงอักษรเป็นคัมภีร์ใบลานและที่เป็นคัมภีร์ใบลานเขาลงอักษรนี่เขาเอามาจากไหนก็มีคนจดจำมาจดจำกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเอาเลขที่จำมาจำมาเนี่ยเอามาจากไหนก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศน์ไว้ครูบาอาจารย์รุ่นนั้นจำกันมาอธิบายไว้อย่างนี้ก็ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจนถึงเราเนี่ยมันก็หลายพันปีแล้วเพราะฉะนั้นมันเหลือเท่าที่มันเหลือเพราะฉะนั้นในบรรดาที่เหลืออยู่นี้ถ้าเราไม่ศึกษาทำความเข้าใจนำมาปฏิบัติแม่มันเสียดายมันเสียดายจึงในทุกสัปดาห์ก็ขอสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละวันที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ทำความเข้าใจใดๆให้เกิดความลึกซึ้งลงไปในช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะเป็นการศึกษาในลักษณะที่เราจะไล่ไปเลยทีละเล่มในแต่ละเล่มก็ทีละหน้าในแต่ละหน้าก็ทีละบรรทัดในแต่ละบรรทัดก็ทีละคำและการอ่านไปตามลำดับอย่างนี้จะช่วยให้เราเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นแต่ทีนี้บางทีรอบหนึ่งก็พอได้แบบหนึ่งรอบ2รอบ3ก็ยิ่งได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยท่านผู้ฟังก็ต้องไปอ่านมาด้วยเนาะอาจจะอ่านก่อนหรืออ่านตามหลังก็ตามอ่านแล้วพระอาจารย์ก็อ่านมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็มาทำความเข้าใจกันแต่จะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรที่จะเป็นการอ่านให้ฟังแต่ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะอธิบายโดยไม่อ่านดังนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ถึงบทเพียรชนะที่มีความรัดกุมรอบครอบไม่ละรวมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปอ่านมาด้วยและโดยก็มีคุณเดินใจมาร่วมจัดรายการเพื่อที่จะสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้และไล่เรียงกันไปไล่เรียงกันไปเราก็จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงได้ให้เกิดการปฏิบัติได้
1: อัน
2: นี้นี่คือจุดประสงค์สำคัญเลยที่พระพุทธเจ้าสอนคำสอนของท่านไว้ทั้งหมดนั่นเองเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะเราก็ได้ขึ้นมาในบทพระธรรมนะเจ้าค่ะที่เพิ่มคือเริ่มตั้งแต่แรกก็จะเป็นคำสอน1ประการ2ประการ3ประการอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปยังมาจนกระทั่งถึง10ประการนะตอนนี้เจ้าค่ะและพระอาจารย์ได้เริ่มไปแล้วประมาณ5พระสูตรเมื่อวันเสาร์ก่อนนู้นนะเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะวันนี้เรามาต่อพระสูตรที่6นะเจ้าค่ะ
2: เรามาต่อกันเลยแต่เป็นพระสูตรที่มาในทัสสกนิบาตเนื้อทัสสะนี่ก็คือ10
1: เจ้าค่ะ
2: พระสูตรที่มีธรรมะ10ประการโดยใน คราวนี้เราก็ถึงข้อที่6ชื่อพระสูตรว่าสมาธิสูตรนับว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสมาธิพิเศษชนิดพิเศษที่เป็นคำถามชงมาโดยท่านพระอานนท์โดยสมาธิที่ว่าพิเศษพิเศษเนี่ยไม่ได้อาศัยเครื่องมือ10ประการที่จะว่าต่อไปนี้ไม่ได้อาศัยเครื่องมือต่างๆเครื่องมือคำว่าเครื่องมือนี่หมายว่าไงอย่างเช่นว่าการที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังอาศัยลมหายใจแล้วได้สมาธิอันนั้นคือคุณใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ
1: เจ้าค่ะ
2: คุณเดินใจภาวนาอะไรพุทโธคุณเดินใจใช้พุทโธเป็นเครื่องมือทำให้ได้สมาธิโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ถ้าผู้ฟังบอกว่าฉันใช้สมาอรังอีกคนหนึ่งบอกฉันใช้ยุบหนอพองหนออีกคนหนึ่งบอกฉันใช้นามรูปฉันใช้สังโฆฉันใช้ธรรมโมฉันใช้จิตติวิตังอะไรก็จะว่าของแต่ละคนไปแต
1: ่
2: ค
1: ือ
2: นั่นคือเขาใช้เครื่องมือประเภทนั้นซ
1: ึ่
2: งเครื่องมือมันก็มีหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะอนุสติสิบทั้งหมดเลยได้หมดเลยโลกายคตาสติก็ได้อานาปานสติก็ได้เทวตานุสติก็ได้ทีนี้ที่ท่านพระอานนท์ชงมาถามในที่นี้เครื่องมือ10อย่างเนี่ยแบบว่าถ้าไม่ใช้อ่ะแล้วจิตจะเป็นสมาธิอ่ะได้ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: มีไหมคนที่จะได้สมาธิโดยไม่ต้องใช้สัญญา10ประการต่อไปนี้โอเคนะก็คือเครื่องมือนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: ในที่นี้เช่นคุณใช้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพวกนี้ก็คือกสิณลักษณะของกสิณกส
1: ิ
2: ณดินกสิณน้ำอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะมีกสิณชนิดที่ในกรรมฐาน40ประการเนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็จะมีกสิณ10อย่าง
1: อ
2: ย่างแล้วนะแล้วก็จะมีอนุสติ10อย่างที่พระอาจารย์นำมาพูดอยู่เรื่อยก็คืออนุสติ10อย่างที่จะไม่ค่อยได้พูดถึงเลยก็คือกสิณ10อย่างหมายถึงการเพ่งซ
1: ึ่
2: งที่ไม่ได้เอามาพูดถึงเพราะพระอาจารย์ก็ทำไม่เป็นคุณเดินใจ
1: คือ
2: ไม่ได้ฝึกทำมาแบบนั้นก็เลยถ้าเบื่อว่าสอนเราจะสอนผิดก็ได้ก็เลยไม่ได้พูดถึงจะพูดแบบนี้
1: เจ้าค่ะที่เรารู้จักกันว่าเพ่งกสิณนี่ก็คือตัวนี้นี่เองนะคะพระสัน
2: ติ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวผ่าน
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ยังรวมถึงสมาธิที่ท่านพระอานนท์ถามในนี้จากท่านที่5 6 7 8หนึ่งสองสามสี่นี่คือธาตุทั้งสี่5 6 7 8นี่คืออากาศสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและกันเนวะสัญญาณสัญญายตนะพวกนี้คือลักษณะของอรูปสมาบัติ
1: เจ้าค่ะ
2: คืออรูปฌานนั่นแหละในอีก8แล้วก็ในข้อที่9ข้อที่10ก็คือโลกนี้โลกหน้าไปซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบการทำสมาธิแบบหนึ่งอ่ะคุณในใจมีทั้งหมด10แบบซึ่งพระอาจารย์ไม่รู้เลยว่าแต่ละแบบทำยังไง
1: บ
2: อกตรงๆว่าไม่รู้แต่ตอนนี้คือชื่อของเครื่องมือที่เราจะใช้ให้เกิดสมาธิได้เพราะนั้นหมายว่ามันก็มีเครื่องมือหลายอย่างเดี๋ยวท่านผู้ฟังสามารถที่จะมีสมาธิได้โดยที่ว่าไม่ต้องเพ่งดินก็ได้ไม่ต้องเพ่งน้ำก็ได้ก็ดูลมก็ได้ถ้าดูลมก็จะมีลักษณะของธาตุลมอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะอานาปานสติ
2: ใช่
1: อานาปานสตินะเจ้าค่ะ
2: ได้ว่าถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: หรือเราจะนึกถึงพุทโธก็ทำจิตให้เป็นสมาธิได้ทีนี้สิ่งที่ท่านพระอานนท์หมายถึงเนี่ยคือบางทีเราชงคำถามเนี่ยนะคุณดูใจในทุกวันนี้นะ
1: โดย
2: โลกของ AI เนี่ยนะคำถามเนี่ยสำคัญกว่าคำตอบพระอาจารย์พูดอยู่เสมอ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าคำตอบมันมีอยู่แล้วคุณถามไง AI มันก็ตอบได้หมดแต่ว่าคุณถามถูกไหมก่อนค
1: ุ
2: ณถามเป็นไหมถ้าคุณถามไม่เป็นมันก็ตอบห่วยๆคุณถามเป็นมันถึงจะให้คำตอบเราดีๆได
1: ้ที่เราอยากได้
2: ใช่ใช
1: ่ถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะ
2: ถูกต้องไอ้ลักษณะการถามนี่ก็เรียก prompting การ prompt
1: เจ้าค่ะ
2: prompt นี่เป็นภาษาอังกฤษนะหมายถึงว่าการเขียนคำถามลงไปให้เหมาะสมแก่การที่ระบบของ AI มันจะเข้าใจเพื่อมันตอบสนองได้ตามที่เราต้องการอั ันนี้นอกเรื่องในหนึ่งยกเป็นอุปมาเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าไอ้การถามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเจตนาของผู้ถามเขาอยากจะรู้อะไรในที่เนี้ยนัยยะของคำถามของท่านพระอานนท์เนี่ยต้องการจะรู้ถึงสมาธิชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยนิมิตไม่ต้องอาศัยนิมิต
1: คือเครื่องหมาย
2: เครื่องหมายใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
2: สมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตสมาธิชนิดที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องหมายอย่างเช่นลมหายใจไม่มีไม่ใช่นะลมหายใจนี่คือเราต้องใช้ลมหายใจเป็นเครื่องหมายในการที่คุณจะได้สมาธิคุณนึกพุทโธคุณใช้พุทโธเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเข้าใจไหมอ่ะมันจะต้องมีเป้าหมายเครื่องหมายอันหนึ่งที่เราจะเอาไปก่อนเนี่ยเพื่อตรงนั้นเป็นสติไง
1: อ
2: านาปานะสติก็จึงใช้คำว่าสติจะตามมาพุทธานุสติสติจะตามมาสติมาแล้วสมาธิมันจะมาคุณต้องมีจุดที่คุณจะตั้งสติเอาไว้เอาแล้วมันมีไหมก็ใช่ไหมที่มันไม่ต้องมีนิมิตไม่ต้องมีเครื่องหมายนี่ตรงนี้คำถามที่ชงมาปรารภ10อย่างเนี้ยแม่อยากจะคำตอบที่มันจะตอบและถูกใจของผู้ถามอะว
1: ่
2: าผู้ถามก็ต้องการคำตอบแบบเนี้ยคือสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตแต่พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่ามีอยู่ที่ว่าไม่ต้องมีสัญญานี่นะสัญญาสิบประการเนี่ยค
1: ุ
2: ณไม่ต้องใช้สัญญาพวกนี้ก็สามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีแต่มีอย่างนี้ว่าแต่ต้องมีสัญญาอย่างนี้นะว่าภาวะนั้นสงบประณีตคือความระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนซึ่งอุปาทิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับความเย็นคือนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
2: กำหนดถึงนิพพานกำหนดถึงนิพพานการที่เรากำหนดถึงนิพพานนี่เป็นลักษณะของอุปสมานุสติอุปสมานุสติเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้พระอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนี้นะท่านผู้ฟังจะเข้าใจว่าอย่างไรพระอาจารย์เข้าใจว่าเนี้ยคือการอธิบายเรื่องอุปสมานุสติอีกแบบอุปสมานุสติคือความสงบระงับเราจะเอาความสงบระงับเราก็ไม่เอาอื่นไม่เอาอะไรไม่เอานิมิตด้วยไม่เอาอะไรแล้วมันก็ค่อยระงับลงระงับลงเอาตรงนี้สมาธิเข้าได้แบบนี้
1: เจ้าค่ะ
2: ไม่ต้องกำหนดธาตุดินธาตุน้ำใดๆเป็นอุปสมานุสติประเด็นถ้าพูดถึงสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตคืออุปสมานุสติพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมเติมฟังลองคิดดูหมายถึงว่าลองทำรีเสิร์ชดูหรือว่าลองคิดดูว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่าท่านผู้รู้ท่านอื่นที่มีเคยทำได้อะไรต่างๆเนี่ยนะช่วยบอกหน่อยว่ามันถูกไหมแบบนี้แต่ก็แล้วก็คิดว่าอย่างนี้คิดว่าอย่างนี้อันนี้คือสมาธิ10อย่างแต่ว่าการที่จะได้สมาธิโน้มันมีหลายอย่างเนาะหลายแบบใช้เครื่องมือได้หลายอย่างและหนึ่งในหลายๆอย่างนั้นก็ชนิดที่ไม่มีนิมิตไม่มีสัญญาแต่ว่าถ้าไม่มีสัญญาคือไม่กำหนดสัญญาพวกทั้ง10อย่างเนี่ยคุณก็ยังต้องกำหนดสัญญาในนิพพานแต่พอคุณกำหนดสัญญาไปในนิพพานไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันดับไปแล้วเนี่ยมันก็คือไม่มีก็จึงไม่ต้องมีสัญญาความจำได้หมายรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นตามที่ท่านพระอานนท์ยกมานั่นเอง
1: เจ้าค่ะเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์กล่าวถึงความสละคืนนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: ระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดแล้วก็การดับเนี่ยโยมก็นึกในใจว่านั่นมันนิพพานนี่นาโยมคิดนึกอย่างนี้เลยเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์พูดมานี่มันใช่นิพพานไหมเออใช่จริงๆด้วยเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ประเด็นคือคุณในใจพอท่านพระอานนท์ฟังเรื่องนี้จากพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
2: คือพระอาจารย์ว่าท่านไม่เก็ตท่านไม่เก็ต ท่านก็เลยไปถามพระสารีบุตรด้วยหมดและพยัญชนะเหมือนเดิมเป๊ะคือถามพระพุทธเจ้าได้คำตอบแล้วแต่ว่าไม่รู้สิ
1: อาจจะไม่เก็ต
2: คิดว่านะคิดว่าแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ในพระสูตรก
1: ็
2: เลยไปถามท่านพระสารีบุตรเหมือนเป๊ะแบบที่ถามพระพุทธเจ้าทำไมต้องไปถามซ้ำอ่ะใช่ไหมล่ะแต่คุณเก็ตแต่ว่าก็คงจะไม่เก็ตนั่นแหละก็เลยต้องไปถามซ้ำ
1: ไปถามพระสารีบุตรนะจ๊ะ
2: ใช่นั่นคือในข้อที่7ตีหรือข้อที่6นะนี่ข้อ6จบแล้วมาข้อที่7ข้อที่7ก็พระนนท์ไปถามท่านพระสารีบุตรด้วยคำถามเดียวกับที่ถามพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เป๊ะแล้วท่านพระสารีบุตรนะตอบยังไงคุณใจ

0: คนที่ถามนี้จะได้คำตอบในยะที่มากกว่าในที่นี้คืออะไรจึงมีอุปมาอุปไมยอยู่ตรงท้ายพระสูตรนี้เลยก็คือไส้ในทั้งบทต้นเป็นคำถามของท่านพระอานนท์เหมือนเป๊ะทั้งบทกลางคือคำตอบของท่านพระสารีบุตรก็เหมือนกับของพระพุทธเจ้าเป๊ะเลยนะคำต่อคำเลยเป๊ะเลยนอกจากนั้นท่านพระสารีบุตรยังมีอุปมาอุปไมยโดยปรารภถึงการปฏิบัติของตัวท่านเองโดยบอกว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่ป่าอันธวันที่เมืองสาวัตถีนี่แหละแล้วก็เข้าสมาธิแบบนี้เลยแบบที่พระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ก่อนนั้นนั่นแหละแล้วก็แบบที่ท่านพระสารีบุตรบอกท่านพระอานนท์นี่แหละบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยฉันทำแบบนี้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: โดยที่ฉันก็ไม่มีสัญญาในสิ่งเหล่านั้นที่ท่านถามมาแล้วพระอานนท์เนี่ยก็ถามจ่อจี้ต่ออีกแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงมีสัญญาอะไรที่ว่าไม่มีสัญญาเนี่ยมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาคือมันคือก็ไม่ได้สำคัญในสัญญาทั้ง10อย่างนั้นแต่ว่ายังมีสัญญาอยู่เอาสัญญานั้นสัญญานั้นที่ว่าสัญญาแบบที่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นสงบระงับปรินิพพคือสัญญาในนิพพานนั่นแหละมันคืออุปสมานุสติน่ะนะมันเป็นยังไงสัญญานี้มันเป็นยังไงท่านพระสารีบุตรก็เลยตอบตรงนี้นะคือตรงนี้พระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระอนุนไม่ถามจี้พระพุทธเจ้าไปเลยก็คืออาจจะไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะแบบคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรเลยเป็นไงจะเวลาไม่พออาจจะด้านนี้นู่นอะไรไม่รู้แต่มาคุยกับพระสารีบุตรแล้วกันนะพระสารีบุตรก็บอกว่าสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นกับท่านนะบอกว่าความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานพอความดับภพนี่คือสัญญาอย่างเงี้ยก็คือความเข้าใจนี้เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยไอ้ความเข้าใจนี้คือสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานและไอ้ความดับภพที่ว่าเป็นนิพพานมันก็ดับไปไอ้ความรู้เนี่ยมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดว่าอะไรความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานแล้วมันก็ดับไปท่านเปรียบอย่างนี้เหมือนไฟคุณเรือนใจจุดเทียนอย่างนี้นะมันกินเชื้อคือไส้เทียนอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวเปลวไฟก็เกิดขึ้นเปลวไฟก็ดับไปเปลวไฟก็เกิดขึ้นเปลวไฟก็ดับไปคือคำว่าเปลวไฟเกิดขึ้นเปลวไฟดับไปเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเปลวไฟที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นมันต่อเนื่องตลอดเนี่ยไม่นะจริงมันเกิดดับมันไม่ไปเกิดดับได้ไงกันออกก็เพราะว่าเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสมกับออกซิเจนจะสันดาบกันแล้วให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยมันไหม้แล้วมันก็ดับไปแล้วถูกปะเชื้อเพลิงนั้นหมดไปแล้วออกซิเจนนั้นถูกเผาไหม้ไปแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นต่อไปแล้วจบแล้วแต่มันผลิตความร้อนขึ้นมาในการมีเปลวไฟนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระบวนการสันดาปฏิกิริยาของอะไรก็ของไส้เทียนไขเทียนที่มันมีออกซิเจนอยู่มันก็ไหม้กันต่อดวงที่สองก็เกิดขึ้นมาเปลวไฟเปลวที่สองมันต่อเนื่องกันลักษณะนี้เขาเรียกว่า chain reactionคือปฏิกิริยาห่วงโซ่เป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่ที่เชื่อมห่วงโซ่กันด้วยการปลดปล่อยความร้อนของเชื้อเพลิงคือไส้เทียนโดยที่มีออกซิเจนอยู่เต็มที่ออกซิเจนก็มาเรื่อยๆใหม่ๆเรื่อยๆไส้เทียนคือเชื้อเพลิงก็ใหม่เรื่อยๆใหม่เรื่อยๆเชื้อเพลิงก็เลยลดลงออกซิเจนก็เลยลดลงแต่เปลวไฟมันก็หายไปแต่ไม่เกิดใหม่เพราะว่าไอ้เชื้อเพลิงและออกซิเจนที่มันลดลงนั่นเองมันมาสันดาปกันไปเราเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้สัญญาเกิดขึ้นสัญญาดับไป
1: แต่มันเกิดแบบต่อเนื่องกันจนกระทั่งเราสังเกตไม่เห็นถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: ก็คิดว่าเป็นดวงไฟดวงเดิม
0: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็นี่จึงเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราเข้าสมาธิละเอียดเห็นความดับนั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือความไม่มีการปรุงแต่ง

0: ใดๆระงับลงระงับลงเราจะสามารถสังเกตเห็นความเกิดขึ้นดับไปของสิ่งต่างๆของสมาธิด้วยแต่คือเราต้องเห็นความเกิดขึ้นดับไปของสมาธิความดับไปของสมาธิความเกิดขึ้นของสมาธิจะสังเกตเห็นได้คือเราก็ต้องเข้าออกสมาธิอย่างไงเพราะฉะนั้นสัญญามันเกิดว่าความดับพบเป็นนิพพานและสัญญานี้ก็ดับไปเดี๋ยวมันมาอีกเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกเหมือนไฟมีเชื้อเปลวหนึ่งเกิดเปลวนั้นดับเปลวใหม่เกิดเปลวนั้นที่เกิดมาดับอีก
1: เจ้าค่ะ
0: นะอันนี้ก็จะเป็นสองพระสูตรที่เป็นซีรีส์กันข้อที่6และข้อที่7สมาธิสูตรแล้วก็สารีปุตตสูตรนะอันนี้ก็เรื่องสมาธินะเอามาไว้ในบท10ข้อถัดมาข้อที่8ข้อที่8นี้ก็จะเป็นซีรีส์8 9 10สามสูตรนี้8 9 10นี้จะมีไส้ในเหมือนกันใกล้ๆกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วไปทีละกันแล้วข้อที่8นี่คือฌานสูตรแต่ว่าด้วยภิกษุผู้มีฌานคือการเพ่งเขาเพ่งนี่เขาเพ่งอะไรโดยได้ยกถึงคุณธรรม10ประการต่อไปนี้ตอนแรกก็ยังมีไม่ครบ10หรอกคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะจะท่านผู้ฟังคุณเตือนใจพระมหาไพบูลย์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นฆราวาสก็ตามอ่ะเกิดแบบวันหนึ่งบอกเอ้ยเรามีศรัทธาเว้ยเอาไปแน่นอนแล้วคุณมีศรัทธาคุณก็เลยฟังธรรมใช่ไหมแต่ว่าฉันยังไม่มีศีลนะนี่นะเราก็เอางี้เราควรจะมีศรัทธาด้วยเราควรจะมีศีลด้วยทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธาเราควรเป็นผู้มีศีลนี่ก็ต้องคิดอย่างนี
1: ้
0: เราก็ต้องคิดอย่างนี้ที่ว่าเขาต้องคิดอย่างเงี้ยทำไมเขาต้องคิดอย่างเงี้ยเพราะเขาต้องเพ่งไปตรงจุดที่เขายังไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละก็จะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า deliberate practice บางคนจะแปลว่าการฝึกฝนอย่างตั้งใจใช่ไหมก็ตั้งใจมันก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าตั้งใจเจาะจงลงไปตรงไหนคุณต้องเจาะจงลงไปตรงที่คุณยังไม่ได้เพราะว่าเวลาเราฝึกซ้อมไม่ว่าจะซ้อมดนตรีซ้อมกีฬาซ้อมร้องเพลงคุณใช้เวลาร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงเนี่ยเพลงไหนเราร้องคล่องเพลงไหนเราร้องเพราะเราจะร้องมันอยู่ในเพลงเดิมอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไง
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคุณจะต้องร้องท่อนที่ตรงนี้ฉันยังทำไม่ค่อยได้ฉันต้องซ้อมอีกฉันต้องซ้อมอีกเพลงนี้ฉันร้องไม่ค่อยคล่องใช้เสียงแบบนี้ฉันต้องซ้อมอีกฉันต้องซ้อมอีกคุณต้องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า deliberate practice การฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นไปตรงไหนตรงที่คุณยังไม่ได้เพราะฉะนั้นพอคุณจ่อตรงไหนจ่อตรงที่ฉันยังไม่มีศีลนี่แหละแต่ฉันมีศรัทธาฉันมีศรัทธาทางที่ดีฉันควรจะมีศีลด้วยอันนี้ไงคุณต้องมุ่งเน้นไปตรงนั้น
1: ตรงที่เราขาด
0: ตรงที่เราขาดใช่
1: เรายังไม่มี
0: ใช่ใช่ทีนี้ต่อมาเขาก็เลยเป็นผู้ที่มีศรัทธาด้วยเป็นผู้มีศีลด้วยทีนี้พอเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลแต่ยังไม่เป็นพระหูสูตรยังไม่เป็นพระหูสูตรจะทำไงคุณก็ต้องมุ่งเน้นลงไปตรงไหนตรงที่ยังไม่เป็นมโหสถนั่นแหละทางที่ดีเราควรจะเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลและเป็นผู้มีมโหสถด้วยเราก็ฝึกไปงั้นต่อมาคุณก็เลยเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้มโหสถด้วยแต่พอคุณเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นมโหสถแต่ยังไม่เป็นธรรมกถึกธรรมกถึกนี่คือหมายถึงว่าคนที่จะแสดงธรรมได้ดีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไงแล้วก็ต้องฝึกไปตรงที่ฉันยังไม่เป็นธรรมกถึกสิใช่ก็ตรงคุณมีศรัทธาคุณมีโอ้โหสูตรคุณฝึกมาแล้วคุณต้องเป็นธรรมกถึกคุณก็ไปฝึกตรงนั้นพอต่อมาคุณก็เลยเป็นทั้งมีศรัทธามีศีลเป็นโอ้โหสูตรเป็นธรรมกถึกแต่ยังไม่เข้าไปสู่บริษัทคือหมายความว่ายังไม่แบบมาเทศขึ้นธรรมาสมีคนเป็น ร้อยเป็นพันมาฟังหรือทำ channel YouTube หรือทำ TikTok channel อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เป็น content creator นะคุณก็ต้องมาฝึกทำอย่างนั้นเข้าใจไหมไล่มาเป็นลำดับลำดับ
1: เจ้าค่ะ
0: มันมีอะไรบ้างก็มี10อย่างไล่มาจากศรัทธาศีลพหูสูตรธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทกล้ากล้าในการแสดงธรรมคำว่ากล้ากล้าในการแสดงธรรมเนี่ยคือคุณตอบปัญหาเขาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือเข้าไปเนี่ยคือคุณแสดงธรรมได้เป็นธรรมกถึกเนี่ยคุณอธิบายธรรมะ1ต่อ1 2ต่อ2อะไรเงี้ยได้แต่เข้าสู่บริษัทนี่คือเกิน20หรือเกิน4คน5คนเนี่ยคุณต้องไปงั้นทีนี้แก้วกล้าแสดงธรรมคือคุณตอบคำถามเขาแบบเป๊ะคมอันนี้คือข้อที่6แล้วตัวเองทรงพระวินัยมั้ยนี่ข้อที่7ข้อที่8นี่อยู่ป่าเป็นวัดอยู่เสนาสนะอันสงัดเป็นวัดข้อที่9ได้ฌาน4ข้อที่10ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คือข้อที่10เป็นปัญญาข้อที่4เป็นสมาธิแล้วข้อที่8นี่ก็จะเป็นเรื่องของการอยู่เสนาสนะสงัดแล้วข้อที่7นี่คือศีลศีลนี่คือหมายถึงว่าทรงพระวินัยหมายถึงว่าคุณจะรู้ปฏิโมกข์คุณจะแก้ปัญหาให้หมู่คณะเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยอื่นๆได้แต่จะไม่เหมือนข้อที่2ของพระศีลนั่นคือศีลของตัวเองนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นตรงนี้คุณใหญ่ถ้าเขาตั้งชื่อคำว่าฌานเนี่ยนะคือพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาตั้งชื่อนี้กันมาด้วยนะเดี๋ยวต่อไปเราอาจจะรู้กันนะเดี๋ยวสมมติตั้งเป็นตัวแปรกันคือหมายความว่าลักษณะเนี้ยที่เราต้อง deliberate practice คือถ้าคุณเอาหมดเลยไม่ได้คุณจะพังคุณจะทำไม่ไหว
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมสมมติว่าโอเคฉันมีศรัทธาแต่ฉันไม่มีศีลจะไม่เป็นมหูสูตรจะไม่เป็นธรรมกถึกจะไม่เข้าสู่บริษัทไม่สมมติว่าเอางี้ว่าฉันจะฮัตเป็นให้มันหมดเลยโอ้โหคุณไม่ไหวหรอก
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่ไหว
1: เพราะมันยากมากใช่ไหม
0: มันเยอะเกิน
1: ร่างกายรับไม่ไหว
0: คำว่าไม่ไหวเนี่ยหมายความว่าเราจะอ่อนแอท้อแท้เราจะไม่มีกำลังในการที่เอาก็คุณยังไม่เป็นศีลยังไม่มีศีลยังไม่มีมหูสูตรแล้วคุณจะมาทรงวินัยอยู่ป่าโอ้โหมันยากอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเอาเฉพาะตรงที่ว่าเราจะเอาได้ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าการฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นไง
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างไม่ว่าจะทักษะอะไรก็ตามคุณเดินใจร้องเพลงเล่นดนตรีหรือขับรถหรือเรียนภาษาแล้วถ้าคุณจะเอาแบบเยอะๆเลยทีเดียวมันไม่ไหว
1: อย่างยกตัวอย่างนะเจ้าพระอาจารย์
0: เดี๋ยว
1: สมมติว่าเราจะอยากเป็นนักร้องเนี้ยคือแบบหรือว่าร้องเพลงให้ได้ดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ มันก็ต้องอยู่ที่การฝึกเขาเรียกว่าต้องเริ่มต้นด้วยการเทรนเสียงก่อนแล้วก็ฝึกหายใจให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะฝึกหายใจเทรนเสียงก็ต้องแบบเทรนเสียงก็คือว่าต้องเทรนตั้งแต่เสียงต่ำไปเสียงสูงไล่คือไล่เสียงสูงเสียงต่ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ให้คอเรามันให้เสียงเรามันเป็นเจ้าค่ะมีไดนามิกแล้วก็มีเรนจ์ของเสียงคือเสียงกว้างอะไรนะร้องต่ำก็ได้ร้องสูงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ
0: no.
1: แล้วพอทำพวกนั้นได้แล้วมันก็ค่อยไปฝึกว่าจะทำให้มีเสียงวิบราโตคือแบบเสียงสั่นอันไพเราะหลังทอดเสียงหรือว่าจะฝึกให้เป็นโซปราโนไปเลยอะไรอย่างนั้นนะเจ้าค่ะมันก็มีหลักของมันนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เป็นขั้นตอนสูงขึ้นไปนี่สำหรับเรื่องของการร้องเพลงเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่เพราะถ้าจะเอาทีเดียวเลยโอ้โหมันยากอยู่ไงใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเรียนบาลีนี่เหมือนกันคุณใหญ่คุณจะไปแต่งกลอนเป็นภาษาบาลีได้แต่งกลอนเป็นภาษาบาลีคุณเดียก็ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คุณก็ต้อง
1: นะเจ้าค่ะ
0: คุณก็ต้องเขียนภาษาธรรมดาก่อนที่เป็นภาษาบาลีเป็นคำที่ไม่ใช่กลอนก่อนให้มันได้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าคำกลอนที่เป็นฉันเป็นคำกาบเนี่ยมันจะมีสตรัคเจอร์โครงสร้างที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกคุณต้องมีคำเป็นคำตายคุณต้องนับคำต้นจำนวนคำต้องโอ้มันไม่ใช่คำประโยคธรรมดาแล้วถ้าคุณไปเอาตรงนั้นโอ้หนักอยู่มันไม่ได้มันต้องไปตามลำดับแล้วตรงนี้ deliberate practice คือต้องเป็นไปตามลำดับขั้นหรือว่าต้องเจาะจงไปจุดไหนที่เรา คือมันจะไม่ขั้นมันจะมีแบบหลายๆทางไปก็ได้นะในทักษะใดทักษะหนึ่งนั้นแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นทางสายกลางเนี่ยมันก็ยังจะมีซอกแซกอะไรไปตรงนั้นตรงนี้ได้อยู
1: ่
0: อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่พูดว่าชานะเนี่ยชอกระเชยเนี่ยมันคือการเพ่งลงไปตรงไหนตรงไหนที่ว่าเราได้ต้องเพ่งตรงนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนั้นเสร็จปุ๊บอย่าไปหน่อยดิตรงนั้นน่ะตรงถัดไปคุณยังไม่ได้เอาตรงนั้นตรงไหนคุณได้คุณเอาตรงนั้นก่อนใช่ไหมแล้วคุณขยับไปหน่อยนั่นแหละที่เราควรไม่ได้เอาตรงนั้นให้พระอาจารย์ย้ำอีกครั้งนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าเราจะไปมองแต่ว่าฉันไม่ได้ตรงไหนเนี่ยฉันไม่ได้ตรงไหนเนี่ยฉันไม่ดีตรงไหนเนี่ยฉันแย่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยคุณผิดคุณนึกดูว่าคุณได้ตรงไหนคุณได้ตรงไหนแต่คุณยังอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าคุณได้ตรงไหนอ่ะเหมือนอย่างที่ว่ามาสักครู่นะตรงไหนเพลงไหนเราชอบลองร้องครั้งแล้วเราก็จะร้องอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได
1: ้
0: คุณเอาตรงนั้นก่อนใช่ไหมแต่ว่าคุณขยับไปอีกนิดนึงตรงที่คุณยังไม่ได้ต่อนั่นน่ะนั่นแหละนั่นน่ะเอาตรงนั้นนั้นนี่คือนั้นล่าสุดนี่นะเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เอาตรงที่คุณได้แล้วขยับไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วยังไม่ได้นั่นแหละเพ่งลงไปตรงนั้นจดจ่อลงไปตรงนั้นซึ่งนี้ก็พระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าเริ่มจากศรัทธามาศีลโพธิสูตรธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทแล้วก็แสดงธรรมทรงวินัยอยู่ป่าเป็นวัดได้ฌานสี่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เลยนี
1: ่เจ้าค่ะต้องเป็นไปตามลำดับถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นลำดับตามขั้นตอนจากพื้นฐานแล้วก็สูงขึ้นไปหรือว่าอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปอ
0: ัน
1: นั้นแหละถึงจะเป็นทางที่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เรียบร้อยเรียบร้อย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือเป็นแนวทีนี้ไอ้ตรงที่ว่ามันไม่ใช่เส้นตรงอย่างเดียวแล้วก็จึงมีข้อที่9และข้อที่10แล้วรายละเอียดมันแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: โดยข้อที่9นะพระสูตรที่9นี่คือเมื่อสักครู่เนาะชื่อว่าชานะสูตรข้อที่8ข้อที่9นี่ชื่อว่าสันตวิโมกขสูตรว่าด้วยสันตวิโมกสันตวิโมกคืออะไรแล้วก็คือเรามาดูตรงประการที่9ด้วยบทและพยัญชนะนี่นะเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันในข้อที่8เลยว่าเรามีอันนี้แต่เรายังไม่มีอันนั้นเราก็เลยทำให้มีอันนั้นหลักอันนี้ด้วยอย่างนี้นะไล่ไปไล่ไปแต
1: ่
0: ตรงประการที่9ในข้อที่8ที่บอกว่าได้ฌาน4เนี่ยนะประการที่9นี่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปพระล่วงรูปสัญญาโดยทางกายเสียก็หมายความว่าอรูปฌานนั่นเอง
1: อ
0: รูปฌานเมื่อสักครู่ได้ฌาน4ใช่ไหมข้อที่8แต
1: ่
0: พอมาข้อที่9ประการที่9ด้วยกันพอดีเลยเป็นรูปฌานแล้วข้อที่10นี่ก็ประการที่10นี่ก็เหมือนกันนะคือได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเปลี่ยนเฉพาะประการที่9ก็เลยคงจะเป็นชื่อของพระสูตรนี้เหมือนกันแหละว่าอ๋อมันข้อที่8ชื่อว่าฌานสูตรเพราะว่าเขาหมายเอาตรงได้สมาธิมาถึงฌาน4เนาะแต
1: ่
0: พอมาเป็นข้อที่9ความต่างกันมีตรงนี้แหละก็เลยตั้งชื่อพระสูตรว่าเป็นสันตวิโมกก็หมายถึงเอาอรูปฌานนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่มันต่างกันในประการที่9ทีนี้ประการที่ข้อที่10ข้อที่10นี่ก็เหมือนกันลักษณะคำพูดด้วยตัวบทและคุณธรรมต่างๆเหมือนกันจากประการที่1 2 3 4 5 6 7ต่างกันประการที่8และประการที่9ตรงนี้ต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกันตรงเป็นเรื่องของวิชาละคราวนี้เป็นเรื่องของวิชาหมายถึงวิชา3นั่นเอง แล้วก็วิชาอะไรบ้างในที่นี้รายการที่8คือการระลึกชาติได้ระลึกชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้างระลึกถึงขันธ์ที่ตัวเองเคยอยู่อาศัยในการก่อนว่าเราเกิดชาตินี้ก็คือระลึกอดีตได้นั่นเองอ่ะ
1: ระลึกชาติได้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในอดีตในอดีตเราก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่คือประการที่8และส่วนประการที่9คือมีตาทิพย์เขาเรียกว่าเป็นจุตูปปาตญาณนั่นคือการเคลื่อนและการอุบัติขึ้นของหมู่สัตว์ต่างๆไอ้ที่ข้อ8นี่คือของตัวเองนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราระลึกอดีตชาติของตัวเองข้อที่9เนี่ยคือรู้ว่าคนนี้ตายไปเนี่ยจะไปเกิดที่นั่นหรืออดีตก็ตามนะอดีตแต่ของคนอื่นนะข้อที่9ของคนอื่นคนนี้ทำกรรมดีอ๋อเลยได้มาดีแบบนี้เขาทำกรรมดีในอดีตมาเป็นอย่างนี้หรือเขาทำกรรมดีในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้อนาคตก็จะไปเป็นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามีตาทิพย์ตาทิพย์นี่เจาะจงมาในลักษณะที่จะรู้การไปเกิดหรือเกิดมาแล้วหรือเกิดมาเป็นอะไรของคนอื่นแล้วก็ประการที่8และประการที่9นี่ก็เรียกว่าเป็นจุตูปปาตญาณการเคลื่อนนี่คือตายเนาะแล้วก็การอุบัติขึ้นก็คือเกิดเนาะเห็นตรงนี้จุตูปปาตญาณเพราะฉะนั้นข้อที่8และข้อที่9ไม่เหมือนกับในประการที่8ประการที่9ของข้อที่10ไม่เหมือนกับประการที่8และ9ของข้อที่9แล้วก็ข้อที่8มันก็เลยตั้งชื่อมาเป็นอย่างนี้แหละว่าข้อที่10นี้จึงตั้งชื่อว่าวิชชาสูตรเพราะประการที่8และประการที่9นี่เป็นเรื่องของวิชชาแล้วข้อสุดท้ายนี่คือเป็นวิชชาที่3ไง8 9 10จึงเป็นวิชชาที่1วิชชาที่2และวิชชาที่3มันเอง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: วิชาที่3นี่คืออาสวัคคายานก็คืออยู่ในประการที่10พระอาจารย์พยายามใช้คำว่าข้อเนาะเรียกเลขข้อของพระสูตรแล้วในข้อนั้นๆมีธรรมะอะไรบ้างเราใช้คำว่าประการที่1ถึงประการที่10
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้ท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าหมายถึงธรรมะข้อไหนแล้วประการเท่าไรในข้อนั้นมันจะได้เก็ตตรงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้คือ3ข้อเป็นซีรีส์8 9และ10
1: เจ้าค่ะ
0: ตั้งชื่อว่าฌานสูตรสันติวิโมกขสูตรแล้วก็วิชชาสูตรที่สำคัญก็คืออย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนข้อที่8แล้วล่ะว่าเราต้องเจาะลงไปว่าตรงไหนที่เราได้แล้วเรายังไม่ได้ถัดไปตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าทางมันจะมีไปได้แบบหลายๆทางนิดหน่อยนะขยับไปนั้นขยับมาตรงนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไล่เรียงเนาะเอาตรงข้อกลับมาที่ข้อที่9ดีกว่าว่าเอ้ยเรามาคิดงี้ฉันมาคิดว่าฉันเป็นผู้มีศรัทธาแล้วนะแล้วฉันก็มีศีลแล้วแล้วฉันก็เป็นผู้อุปสูตรแล้วฉันก็เป็นธรรมกถึกแล้วแล้วฉันก็เข้าสู่บริษัทแล้วนะแล้วฉันก็ก้าวกล้าในการแสดงธรรมแล้วฉันก็ทรงธรรมทรงวินัยแล้วฉันก็อยู่ป่าเป็นวัดแต่ฉันยังไม่ได้สัมผัสสันติสันตะวิโมกข์เลยโอเคนี่คือเขาคิดอย่างนี้หรือเขาจะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าฉันทรงธรรมทรงวินัยฉันมีศรัทธามีศีลมีอะไรจนทรงวินัยแล้วเนี่ยแต่ฉันยังระลึกชาติก่อนพบก่อนไม่ได้เลยฉันก็เลยอยากกันนั้นเลยฉันจะไปเลือกชาติก่อนบอกก่อนเอ๊ะไม่เอาดีกว่าหรือฉันอาจจะมาอยู่เสนาสนะอันสงัดอันนี้คุณเลือกได้ไ
1: หม
0: ข้อที่7มาข้อที่8อย่างเงี้ยข้อที่8ฉันก็จะไปอยู่เสนาสนะอันสงัดดีกว่าหรือหมายถึงว่าประการที่8เนาะในขณะที่ข้อที่10เนี่ยแน่นอนฉันจะไปเลือกชาติก่อนดีกว่าฉันยังไม่ได้เลยอย่างนี้คุณเลือกได้คุณทำได้
1: ใช่ค่ะตรงท้ายๆนี้เราสามารถขยับทำอันไหนก่อนก็ไ ใน3ประการถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันนี้คือตามตัวบทที่มาในพระสูตรนี้นะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจหลักการของการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นการฝึกฝน
1: เจ
0: าะจงลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: การฝึกฝนชนิดที่เรียกว่า
1: deliberate practice
0: มุ่งเน้นใช่มุ่งเน้นว่าเน้นไปตรงจุดไหนเราก็ไปเน้นตรงจุดที่เรายังไม่ได้ถัดจากตรงนี้เราได้แล้วนั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้สำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่10 8 90ถัดมาในข้อที่11เราน่าจะได้สักข้อ2ข้อเนาะข้อที่11ตอนนี้พูดถึงองค์ธรรมคู่กัน5อย่าง1ที่ถ้าเรามี5อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราอยู่ในเสนาสนะที่มีองค์ประกอบ5อย่างรวมกันเป็น10อย่างเนี่ยโอ้นี่คุณจะแบบบรรลุทำได้เลยแน่นอนเลยจะทำไม่นานเนี่ยคุณจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: หมายความว่าไงหมายว่าถ้าคุณมี5อย่างนี้ในตัวคุณเองแล้วคุณไปหาที่ที่มันมี5อย่างนี้โอ้โหแน่นอนคุณต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูสถานที่ไหนมี5อย่างนี้ก่อนแล้วคนไหนในสถานที่ที่มี5อย่างนี้มีคุณสมบัติ5อย่างนั้นนะ5อย่างแรกเลยนะ
1: โ
0: อ้ในคนนั้นน่ะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะเป็นพระอรหันต์นะ
1: อ
0: ะไรบ้างอะไรบ้างหนึ่งเอาตัวคนก่อนนะตัวคนต้องมีคุณสมบัติ5ประการนี้หนึ่งมีศรัทธาไหมศรัทธาในอะไรศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์โอเคว่าไปอีกประการที่หนึ่งประการที่สองคือต้องมีอาพาธน้อยมีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารที่ย่อยได้สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่ทำการทำความเพียรปรารภความเพียรพอดีพอดีการปรารภความเพียรนี่ก็จะดูตรงที่ว่าธาตุไฟมันเหมาะสมจะทำให้มีอาพาธน้อย
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่3ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาแล้วก็หมายความว่าคอยปรับปรุงตัวมีอาบัติก็แก้ไขเปิดเผยความจริงหมายถึงปรงอาบัตินี่นะในเขาชี้โทษให้เราเห็นปุ๊บเราก็แก้ไขปรับปรุงนี่คือประการที่3ประการที่4นี่เป็นผู้ปรารภความเพียรในลักษณะที่ให้กุศลเกิดขึ้นในลักษณะที่ให้อกุศลดับไปนี่ประการที่4ถ้ามาประการที่5คือเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสิ่งต่างๆ5อย่างนี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นจงไปหาที่เสนาสนะที่มี5อย่างต่อไปนี้เสนาสนะไหนอีก5อย่างนึงนะโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: 1อยู่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักมีทางไปมาสะดวกกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนมีเสียงน้อยแม้กระทึกคึกโครมมีเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานที่มากระทบน้อยโอเคไหมก็ใจอยู่ตรงนี้คิดว่าเข้าใจนะมันก็มีอยู่แน่นอนอ่ะประเทศไทยเราไม่ไกลนักไม่ใกล้นักคำว่าไม่ไกลนักไม่ใกล้นักคือหมายความว่าไม่ใช่ไปอยู่ในป่าดงดิบกันที่ไกลจริงๆต้องเดินทางไกลถึงก็ต้องห่อข้าวไปด้วยไม่ใกล้นักหมายความว่าจนกระทั่งมันมีเสียงอึดทึกคึกโครมในเวลากลางวันมีเสียงวุ่นวายในเวลากลางคืนไม่เงียบเลยอย่างเงี้ย
1: เช่นในเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะอาจารย์
0: ก็จะเป็นไปได้ในเมืองเป็นไปได้แล้วก็เป็นที่ที่ลมพอดีไม่มีเหลือบยุงลมแดดเยอะที่ว่าจะมีภาษาอะไรเตียงต่างๆที่ไม่น่าพอใจอันนี้คือประการที่หนึ่งเกี่ยวกับเสนาสนะประการที่สองเกี่ยวกับเสนาสนะก็คือมีปัจจัยสี่ไม่ฝืดเคืองปัจจัยสี่ต้องไม่ฝืดเคืองโอเคไหมปัจจัยสี่ก็คืออาหารจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาต่างๆไม่ฝืดเคืองเข้าใจเนาะ
1: เจ้าค่ะมีครบครัน
0: ใช่ใช่
1: เจ้า เจ้าค่ะ
0: บางที่มีฝืดเครื่องก็อาจจะยากนิดนึงหรือบางที่อาจจะเซนเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าปัจจัย4โอ้มีเยอะเลยเยอะเกินประมาณแต่ว่าคือโครมคนนี้เข้ากันโอ้โหไม่ว่างเว้นหัวกระไดไม่แห้งอย่างนี้ก็ข้อ1ไม่ได้ข้อ2มากเกินไปประการที่1ไม่ได้ประการที่2มากเกินไปแล้วตรงไหนที่มันจะพอดีพอดีประการที่1ประการที่2และที่สำคัญคือประการที่3 4 5ตรงนี้สำคัญมากๆคือมีพระเถระที่มีความรู้ทรงธรรมทรงวินัยอยู่ในเสนาสนะนั้นอยู่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะประการที่4คุณต้องเข้าไปหาเขาและถามได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คืออย่างวัดบางวัดนะคุณใจมีพระเถระที่ฉลาดแต่หูเข้าพบยากสุดๆ
1: จ้าค่ะ
0: คือคุณจะเข้าไปหาท่านไม่ได้หรือโอกาสที่จะคือปกติก็จะมีโอกาสที่จะให้เข้าไปอยู่แล้วล่ะนะอาจจะ7วันครั้งนึง15วันครั้งนึงหรือตามแต่ที่จะโอกาสเหมาะๆเช่นวันสำคัญสำคัญก็จะไม่เทศให้ฟังอย่างนี้นะได้ในที่เทศให้ฟังเนี่ยเราได้ฟังใช่ไหมก็จะได้โอกาสตรงนี้ในข้อที่3ทีนี้คุณได้ถามเปล่าได้ถามจุดที่คุณสงสัยเปล่าถามเพราะว่าบางทีเราฟังเทศเนี่ยคุณเดินใจก็ไอ้ตรงที่เราสงสัยเราไม่ได้ฟังก็จะมันก็จะไม่คลายปมให้เราได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: เราก็ไปฟังเรื่องที่เราไม่ได้สงสัยมันก็ฟังไปก็ดีหรอกแต่ว่ามันจะไม่ได้คลายปมไง
1: เจ้าค่ะแต่บางทีเราก็ฟังแต่เราไม่เข้าใจจริงๆเพราะปัญญายังไม่ถึงก็มีเหมือนกันนะเจ้าค่ะดังนั้นก็ต้องมีโอกาสที่จะถามเพื่อที่จะพระเถระเนี่ยเจ้าค่ะเพื่อให้ท่านช่วยเมตตาอธิบายให้ฟังอย่างนี้เจ้าค่ะ
0: จ
1: ะได้เกิดปัญญาเข้าใจได้แล้วเจ้าค่ะ
0: เคสสกี้เลยที่คุณยายถามเมื่อกี้ว่าก็ถ้าท่านอธิบายเรื่องอะไรที่เรายังไม่เก็ตเลยใช่ไหมมันก็จะมาตรงกับข้อที่8 9 10ที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้เลยถ้าอะไรที่สมมติเราอยู่ในระดับที่เรามีเป็นพระภิกษุอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้ทรงวินัยอย่างเงี้ยแต่ถ้าอธิบายเรื่องวินัยเราก็จะไม่เก็ตไงเพราะเรายังไม่ถึงจุดนั้นเลยไม่ได้ว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้นะข้อ8 9 10นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องถามจุดที่เราไม่เก็ตถามตรงที่เราคาใจต้องได้ถามนี่คือประการที่4ทีนี้ถามแล้วท่านต้องตอบให้เราเข้าใจด้วยนะนี่คือประการที่5นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าอาจจะเก่งแสดงธรรมแล้วเราก็มีโอกาสจะได้ถามแต่ตอบมาแล้วเราไม่เก็ตอ่ะข้อ5ก็ไม่ได้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อ5ก็จึงว่าท่านเหล่านั้นที่เราถามท่านแล้วท่านเมตตาตอบให้เราแล้วเนี่ยต้องสามารถเปิดเผยข้อที่ยังปิดไว้ทำข้อที่เข้าใจยากให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในประการต่างๆให้เราได้คุณนี่จะเคลียร์ไปทีละปมเคลียร์ไปทีละจุด
1: เจ้าค่ะ
0: หรืออย่างพระมหาไปวุฒิเป็นต้นคุณใจ
1: เป็นไงเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ตอนพระอาจารย์บวชใหม่ๆนะแบบซื่อบื้อไม่รู้เรื่องอะไรเข้าใจไหม
1: เหมือนเจ้าค่ะ
0: ไปอยู่
1: อาจารย์ว่าตัวเองมากไปเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ คืออย่างเช่นว่าคือพระอาจารย์ก็บวชอยู่บ่อยๆเนอะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยบวชแล้วมันต้องมีอะไรดีบ้างดิก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะมันยังไงนะก็เลยก็ได้มีโอกาสไปอยู่วัดป่าดอนในสงฆ์ใช่ไหมพระเจ้าหลวงพ่อเพิ่งไปเสนาสนะที่สงัดโอเคได้ประการที่หนึ่งของข้อเสนาสนะไม่ไกลนักหมายความว่าที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะจาก International Airport คุณไปไม่เกิน2ชั่วโมง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ไกลนักเพราะว่ามันไม่มีเสียงคือโครมไม่ไกลเกินไปไม่ไกลเกินไปข้อที่2คือมีปัจจัย4โอเคไปบินบาทก็มีข้าวกินแล้วก็อยู่ไม่ไกลเมืองก็โอเค
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วข้อที่3 4 5ตรงนี้ก็คือมีครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สาเนี่ยที่ไม่ใช่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะแต่สมัยนั้นเนี่ยท่านก็รู้วิธีการสอนสมาธิทรงธรรมทรงวินัยเสร็จแล้วเราก็ถามท่านได้จุดนี้เป็นยังไงจุดนั้นเป็นยังไงท่านก็ตอบให้เราได้แล้วเราก็เข้าใจโอ้โหก็เลยอยู่ได้คุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะใน5ข้อนี้สำหรับเสนาสนะนั่นแหละมันจึงสำคัญว่า
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ถ้ามีเสนาสนะแบบนี้นะแล้วในเสนาสนะนั้นน่ะมีคนที่มีศรัทธาไหมมีอาพาธน้อยไหมไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไหมปราศความเบียดบังและเป็นผู้มีปัญญาหรือไม่ถ้า5อย่างนี้ของบุคคลและ5อย่างนั้นของเสนาสนะประจบกันเมื่อไหร่หลวงพ่อพุทธเจ้ายืนยันไว้ในที่นี้บอกว่าไม่นานไม่นานคนเนี้ยเขาก็จะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติบรรลุเป็นพระอรหันต์ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตัวเราล่ะสมมติเราตัวเราถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนมีศรัทธาโอเคฉันมีศรัทธาเอ๊ะแล้วมีอาพาธมากหรือมีอาพาธน้อยอาพาธอาจจะก็ไม่ได้มากจนแบบว่านอนติดเตียงเนาะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็พอมีบ้างใช่ป่ะ
1: ก็เล็กน้อยธรรมดาเจ้าค่ะ
0: แต่ไม่มีข้ออื่นไหมแต่ถ้าจาก5ได้4โอ้ก็ยังดีใช่ไหม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณไปอยู่ในเสนาสนะที่มีคุณสมบัติ5อย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันในลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะเนี่ยคุณใจมันก็เวอร์ชวลได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เวอร์ชวลเนี่ยคือหมายความว่าเราก็เอาบ้านของเราเนี่ยเป็นที่ที่มันจะคอนเซปต์ของข้อประการที่1ของเรื่องเสนาสนะคือคุณมีที่หลีกเล่นหรือเปล่า
1: อืมเจ้าค่ะที่สงบเนอะ
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ที่มันจะไม่คือคือโครงใช่ไหมแล้วก็มีปัจจัย4โอเคไหมแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสมมติปัจจัย4ไม่โอเคแล้วก็อาจจะมีเหลือบยุงลมแดดบ้างแต่ว่ามีพระเถระข้อ3 4 5มีไหมประการที่3 4และ5ของเสนาสนะเออถ้ามีนะควรอยู่นะ
1: คือ
0: มันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์หรอกนะก็ได้บ้างอาจจะหย่อนตรงนี้ตึงตรงนั้นแต่ถ้ามันมีคุณสมบัติใดๆที่มันจะเข้าเกณฑ์พวกนี้เอาเลยนะ
1: อ
0: ยู่หรือเวอร์ชวลก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็เวอร์ชวลได้หลายๆอย่างเนาะหรืออย่างท่านผู้ฟังเนี้ยฟังรายการธรรมะรับบรุณเราสามารถสอบถามคำถามได้แต่พระอาจารย์ตอบไม่ได้แล้วเราถือว่าเข้าใจเรามีคุณสมบัติ5อย่างนั้นตัวเราก็เห็นธรรมะได้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ลึกซึ้งลงไปเป็นตามลำดับได้เหมือนกันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนประจำรายการธรรมารับอรุณของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยเกินกว่าเป็นหมื่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นหมื่นเป็นแสนคน
0: อ
1: ะที่ว่าเติบโตมาจากการรับฟังรายการของพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะ10กว่าปีมาเนี่ยแบบว่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็เข้าถึงพระธรรมแล้วก็ลงมือที่จะปฏิบัติบูชาอย่างจริงจังด้วยโยมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
0: อัน
1: นี้ก็สังเกตจากการที่ตัวโยมเองอย่างเงี้ยได้มาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์ความรู้ทางด้านศาสนาก็เพิ่มมากขึ้นสามารถวางใจของตัวเองได้เย็นลงมากๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เรียกว่ามีความสุขสงบทางใจนะเจ้าค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนี่ก็จะสังเกตได้ว่าในทุกๆปีที่เรามีการกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะมีคนมาร่วมงานมากขึ้นมากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีคำถามมีอะไรมามากมายเลยที่จะมาถามพระอาจารย์อย่างนี้เจ้าค่ะ
0: อ
1: ันนี้โยมว่านี่คือผลเขาเรียกว่าเป็นผลบุญของการเผยแผ่พระศาสนาหรือคำสอนของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอยู่ในที่ที่เหมาะสมมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโทภาโสท่านเป็นพระเถระที่จะชี้แจงชี้แนะสอนพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์เล่ามานะเจ้าค่ะโยมว่าอันนี้ก็เป็นบุญของผู้ฟังเป็นบุญของตัวโยมเองแล้วก็เป็นบุญของตัวพระอาจารย์ด้วยที่ได้มีครูบาอาจารย์ที่ดีนะเจ้าคะแล้วก็ได้สืบทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเจ้าค่ะ
0: ใช่ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงคุณใจให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบด้วยว่าก็ทุกๆปีในช่วงเดือนสิงหาคมหรือปลายเดือนเราก็จะมีการจัดงานระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเรียกว่างานบุรพาจารย์วันบุรพาจารย์ซึ่งในปีนี้ก็จะจัด วันที่30สิงหาคม
1: เดือนหน้านี้แล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ที่คณะสูงกุฏินานาชาตินี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยรายละเอียดของงานก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าดีกว่า
1: อืมได้เจ้าค่ะ
0: ในช่วงเดือนสิงหาคมทุกวันอังคารพระอาจารย์ก็จะนำเทศของหลวงพ่อมาเปิดให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ในช่วงของการฝึกภาวนาช่วงจิตวิเวก
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: นำเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้วยให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยนี่
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ในวันอาทิตย์เขาเรียกว่าเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่5นะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ใช่ใช่
1: เพราะว่ามีวันเดือนสิงหาคมนั้นจะมีอยู่5สัปดาห์มี5อาทิตย์นะเจ้าค่ะอาทิตย์สุดท้ายก็คืออาทิตย์ที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2569เนี่ยที่จะรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภัสโสซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนและเป็นองค์ที่ได้เมตตาที่จะส่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาจัดรายการธรรมรับปรุณให้เราได้รับฟังกันมาเป็นเวลา45ปีแล้วนานจนกระทั่งถึงบัดนี้นะคะก็จำกันไว้ว่าอาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนสิงหาคมเราจะมาพบกันที่เรียกว่าวัดบวรนิเวศที่อาคารตึกสูงนานาชาติถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะส่วนรายละเอียดนั้นก็ค่อยว่ากันซึ่งปีทุกปีที่ผ่านมาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะทีเดียวนะเจ้าค่ะคับคั่งเขาเรียกว่าอย่างนั้นมารำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์กันค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการธรรมรับอรุณคงจะเสนอพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้เพียงแค่นี้นะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่สำหรับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระสันตุขา
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
7: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
8: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: กระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
12: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลายกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งด้วยการประเมินความเสี่ยงปรับรูปแบบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและให้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการโจมตีและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารและการแจ้งเตือนเชิงรุกซึ่งการสั่งการในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารโดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
5: สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินำนวัตกรรมใช้วางแผนรับมืออุทกภัยและบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพเตือนภัยและการตัดสินใจรับมือภัยพิบัติได้ทันท่วงที
13: นางสาววิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กล่าวในการเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อการรับมืออุทกภัยและบริหารน้ำด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพโดยระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่จะต้องรับมือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจึงจำเป็นต้องนำชุดความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้านการจัดการน้ำที่ได้ดำเนินการไปแล้วล่วงหน้าในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ในการช่วยกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสร้างโอกาสในการรับมือและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นลดราคาสูงสุดร้อยละ60เริ่มวันที่1สิงหาคมนี
14: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นแชมพูสบู่และยาสระผมมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดร้อยละ60 โดยมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเกือบ20บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งต่อราคาพิเศษให้กับประชาชนร้านโชว์ห่วยและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมทั้งยังมีคูปองส่วนลดมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทจำนวน 52,000 ใบใบละ100บาททั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น130แห่งรวมกว่า800สาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ25 กรกฎาคม 2569ครับขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมอานนท์ณัฐสุคนครับ
0: ค่ะแล้วอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ Facebook Live ของเราก
1: ็
0: ขึ้นเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าก
1: ำลัง
0: เข้ามาช่วยกันเช็คด้วยนะคะแล้วก็สามารถฟังกับเราได้เหมือนเดิมค่ะทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz AM 819 891พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาที่ Facebook เนี่ยก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์ทักทงทักทายกันได้ช่วงเช้านี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
1: เมื่อกี้เดินเนี่ยเดินมาเหงื่อซกอยู่เออแต่อากาศกทม.ดินแดงตอนนี้ก็
0: ตอนน
1: ี้เย็นอยู่
0: แต่ว่ามันมีความอบอ้าวอยู่ในทีก็แปลกนะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศมาอัปเดตกันก่อนเลยดีกว่านะ
1: เราไปทักทายทีมงานกัน
0: อ๋อทักทายทีมงานนะได้
1: วันนี้กับคุณป๋องสุภเลิศธรรมฤดีด้วยทีมงานทางเทคนิคนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิลพี่บดพี่แดนด้วยนะครับก็หมุนคลื่นมาเจอกันนะ 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็อย่างที่บอก Facebook แฟนเพจข่าวยามเช้าแล้วก็แฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียง
0: แห่งประเทศไทย
1: นะครับอากาศเป็นยังไงครับ
0: อัปเดตกันได้แล้วเนาะเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจริงๆแล้วมีประกาศออกมาในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบเนี่ยช่วงวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: 26ถึง30กรกฎาคม2569นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวรวมถึงประเทศเวียดนามตอนบนด้วยแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกต่างหากนะขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมและแน่นอนว่าอาจจะเกิดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ล่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันค่ะก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือที่เดินเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กเนี่ยก็ควรงดออกจากฝั่งซึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนต้นแล้วก็จะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนคือจริงๆเขาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแล้วก็ยังอยู่จนถึงวันนี้อันนี้สำหรับพายุโซนร้อนนะนะคะแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งด้วยแล้วก็ประเทศจีนบริเวณมณฑลกวางตุ้งซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีข่าวอยู่ว่าจีนก็เรียกได้ว่าโดนธรรมชาตินะคะก็ถล่มอยู่นะประเทศจีนในช่วงวันพรุ่งนี้26ถึง27กรกฎาคมโดยพายุเนี้ยจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ที่ประเทศจีนส่วนใครที่เดินทางไปประเทศจีนตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศไว้อย่างดีด้วยส่วนใครที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องวางแผนในการใช้ชีวิตในการเดินทางแล้วก็ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดต่อที่ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะหรือโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่แน
1: ่
0: ๆหมุนเข้ามาที่คลื่นเราเนี่ยแหละก็จะเจอพยากรณ
1: ์
0: อากาศเช่นเดียวกัน
1: ช่วงต้นชั่วโมงบางต้นชั่วโมงเนี่ยก็จะมีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนอกจากนี้เองถ้าภาพรวมของวันนี้เนี่ยอย่างของภาคเหนือเองเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งด้วยภาคอีสานก็ 70% นะครับภาคกลางฝน 60% ภาคตะวันออกนะครับฝน 70% กรุงเทพปริมณฑลฝน 60% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยนะ 70% ส่วนอ่าวไทยฝน 40% นะครับท
0: ั้
1: งน
0: ี้
1: ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ทางปภ.เขามีการส่งเซลบอสแคทเนอร์แจ้งเตือนพี่น้องอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระพงจังหวัดอำเภอกระพงนะจังหวัดพังงาก็ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยอันนี้ส่งไปเมื่อวานนี้แล้วพี่น้องชาวพังงาน่าจะได้ข้อความกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ทางปภ.เองเขามีการแจ้งเตือน61จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับให้เฝ้าระวัง ังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วง26ถึง30กรกฎาคมนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ประกาศแจ้งเตือนมาทีนี้ทางปภ.เขามีการระบุจังหวัดพื้นที่61จังหวัดจริงๆก็เกือบทั้งประเทศเลยเนอะ61จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยอย่างของภาคเหนือเองเนี่ย14จังหวัดนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีนะครับส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือ18จังหวัดครับก็เกือบทั้งภาคเลยเนอะมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลาง20จังหวัดก็เกือบทั้งภาคเลยตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรปราการนะครับส่วนภาคใต้9จังหวัดครับชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ตรังนะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังการส่วนจังหวัดของภาคใต้3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงระนองครับอำเภอเมืองระนองสุขสำราญแล้วก็กระเปอร์พังงาที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าคูระบุรีแล้วก็ภูเก็ตทั้งอำเภอทุกทั้งจังหวัดทุกอำเภอครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ในประเทศไทยนะที่เราจะต้องเตือนกันแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงว่าใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวประเทศจีนในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าทางการจีนเนี่ยก็ประกาศเตือนพายุไต้ฝุ่นโนอึนนะคะความรุนแรงเนี่ยระดับสีส้มเลยนะน้องก้นนะคะที่อาจจะพัดถล่มหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนได้โดยสำนักข่าวซินหัวเนี่ยก็ได้รายงานนะคะได้บอกว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือว่า NMC ในวันนี้นะเมื่อวานที่ประกาศเตือนพายุไต้ฝุ่นโนอึนะดิฉันพูดถูกหรือเปล่าโนอึนนะอันโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับโอ้ที่อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะคะรวมถึงมณฑลกวางตุ้งแล้วก็มณฑลฟู่เจี่ยนด้วยซึ่ง NNC เนี่ยยังคาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเนี่ยจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนระหว่างเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้งแล้วก็เขตจางฟู่ของมณฑลฟู่เจี่ยนนะคะในช่วงค่ำของจริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้ไปจนถึงช่วงเช้าของวันนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆแล้วไทยกับจีนเนี่ยมีทำโซนที่ต่างกัน1ชั่วโมงเองนะคะก็อาจจะได้ก็เช็คได้จริงๆเช็คได้นะเพราะมันใกล้กันมากนะคะสำหรับใครที่จะไปเที่ยวแล้วก็พายุลูกนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็อ่อนกำลังลงนั่นเองค่ะ
1: ครับผมเรื่องของอากาศก็ต้องติดตามกันนะเพราะว่าช่วงเขาบอกว่าถ้าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้อย่างของแจ้งเตือนล่าสุดที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณเนี่ยเริ่มนะใกล้เดี๋ยวพอเริ่มเข้าสิงหากันยาอะไรแบบนี้ฝนก็จะเยอะขึ้นแล้ว
0: จะเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยไหมน้องโต
1: ้เข้าพรรษาอาทิตย์หน้า
0: อาทิตย์
1: ที่จะถึงเนี้ยแหละ ที่จะเข้าพรรษาด้วย
0: เข้าพรรษาก็จะเป็นช่วงหน้าฝนอย่างที่เรารู้กันเนาะก็จะให้พาเข้าไปจำพรรษากันนะจะได้ไม่ต้องเปียกฝนหรือว่าเดินออกมาเหยียบต้นกล้าพันคุ้มพันข้าวของ

0: ต้องระมัดระวังนอกเหนือจากเรื่องของสภาพอากาศที่ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของโรคหลายๆคนเนี่ยลืมกันไปแล้วมีโรคนี้อยู่ด้วยที่เคยระบาดอยู่นะโรคฝีดาษวานนอนค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่โรคฝีดาษวานนอนเนี่ยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทางกรมควบคุมโรคของไทยก็ได้ย้ำกลุ่มเสี่ยงให้สังเกตอาการแล้วก็รีบพบแพทย์โดยทันทีโดยนายมนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้บอกว่ากรมควบคุมโรคของไทยนะก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานนอนที่หลายๆคนเนี่ยก็ลืมไปแล้วนะคะว่ายังมีอยู่นะยังมีอยู่นะคะหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เมื่อไม่นานมานี้เองโดยข้อมูลเฝ้าระวังเนี่ยระหว่างวันที่มีข้อมูลนะระหว่างวันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมแล้ว139รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว2รายซึ่งทั้ง2รายเนี่ยมีเชื้อ HIV ร่วมด้วยนะคะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพศชาย135รายจริงๆก็มีเพศหญิงอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คละสัญชาติกันไปส่วนใหญ่จะเป็นสัญชาติไทยลงมาก็คือเมียนมาแล้วก็สัญชาติอื่นๆโดยพบการกระจายตัวอยู่แถวไหนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอันนี้เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมืองใหญ่ๆตามหัวเมืองนะแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวคือตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งตระหนกไปนะแต่ว่าก็ต้องให้ระมัดระวังเพราะว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ว่าประชาชนก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะโดยการเข้ารับการรักษาอย่างโดยเร็วด้วยนะเมื่อมีอาการสงสัยเพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีนี้มาดูกันว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะจะมีประวัติเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยในปีนี้ค่ะปี2569ติดเชื้อสายพันธุ์เคล็ด IB แล้วก็พบว่าผู้ป่วย76รายเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์นี้ซึ่ง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจัดเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ากำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศเลยทีเดียวทีนี้โรคฝีดาษวานนอนค่ะสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งจากพื้นตุ่มหนองสารคัดหลั่งหรือว่าสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะโดยคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์หรือว่าผู้ติดเชื้อ HIV รวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็หลอดเลือดควรระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้มีอาการผิดปกติทางผิวหนังด้วยนะคะแน่นอนว่าพอพูดแบบนี้แล้วทุกคนเริ่มรู้สึกเป็นกังวลละจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเฝ้าระวังได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นตื่นตระหนกหรือว่ากังวลมากเพราะว่ามันติดได้จากการที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้คนที่ติดเชื้อหรือว่าไปสัมผัสทางอวัยวะเพศทวารหนักปากมือเท้ารวมถึงคนที่มีไข
1: ้คือต้องใกล้ชิด
0: จริงๆนะแต่คนที่ไอจามแต่ถ้ามีสารคัดหลั่งออกมาแล้วเรารับเชื้อเรามีแผลแล้วรับเชื้อติดได้ไหมติดได
1: ้
0: ก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยภายใน21วันหรือว่ามีอาการแบบนี
1: ้
0: ก็ต้องเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลก็สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยรีบไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของสาธารณสุขบ้านเราไม่ได้เข้าถึงยากอีกแล้วนะคะตอนนี้ทางด้านของสปสช.หรือว่าบัตร30บาทเองเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปในแอปพลิเคชันของตัวเองก็สามารถเข้าไปเขาเรียกว่าจองสถานที่พยาบาลที่เราไปตรวจได้รับการตรวจได้ด้วยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมีการรับยาได้ด้วยนะนะยาใกล้บ้านหรือว่าตรวจใกล้บ้านสามารถไปได้เลยนะคะ
1: ตามส
0: ิทธิ์เลยนะไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะเข้าถึงไม่ได้ยากเลยนะคะ
1: ครับผมแต่จริงๆความสำคัญที่สุดคือการดูแลรักษาร่างกายของตัวเองนะ
0: อุ้ยจริงๆใช้สูตรของการที่เราดูแลตัวเองช่วงโควิดมาได้เลยนะยังเหมือนเดิม
1: ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆสวมแมสในที่ที่คนเยอะๆอะไรแบบนี้เพื่อกันพวกฝุ่นพวกเขาเรียกว่าอะไรฝุ่นละอองสารละอองฝอยอะไรต่างๆนานา
0: แล้วก็การรับประทานอาหารก็สามารถกินร้อนช้อนกลางล้างมือได้นะคะยังใช้ได้เลย
1: ครับผมไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องความน่ายินดีของทางวัฒนธรรมไทยของเราน่ายินดีหลายเรื่องเลยนะช่วงนี้เรื่องแรกเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเองเขามีการขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆนี่เขาใช้ชื่อนี้นะอันซีนไทยๆคัดเลือก76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศมาต่อยอดชื่อคอนเซ็ปต์เขาดีมากเลย Root to Rich Root ก็คือรากฐานถูกไหม To Rich ก็คือสู่ความแบบล้ำค่า
0: ความล้ำค่าความร่ำรวยในวัฒนธรรม
1: ซึ่งจะชูมรดกภูมิปัญญา แล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ทางนางสาวสาวิตาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน

0: วัฒนธรรมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเขามีนโยบายนี้แหละอันซีนไทยๆเนี่ยมาคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องความโดดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก76จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยมาสร้างการรับรู้แล้วก็เผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมในมิติร่วมสมัยมาต่อยอดทุนวัฒนธรรมเนี่ยมาให้ขายได้พูดง่ายๆแล้วกันเอาทุนวัฒนธรรมมาขายได้ภายใต้แนวคิดรู้ชูริตจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจเขาจะเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยนะครับโดยเขาจะร่วมมือกับส่วนภูมิภาคดำเนินการคัดเลือก2ระดับนะครับจนได้ผลการคัดเลือกครบ76จังหวัดก็จะมี76รายการแบ่งออกเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม60รายการแล้วก็พวกเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมอีก16รายการนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอันที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเช่นผาแดงรอยสี 3,000 ปีของกาญจนบุรีนะครับมหัศจรรย์ป่าหินภูผาพึ่งของกาฬสินธุ์มหัศจรรย์โบสถ์ศิลาแรงกำแพงเพชรนะของกำแพงเพชรส่วนประเภทเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมอย่างเช่นตีคลีไฟของชัยภูม
1: ิตีคลีไฟ
0: กระบี่เมืองศิลป์ถิ่นจาดงามของกระบี่นะครับหรือว่าเทศกาลลูกเทศกาลต่างๆนานาของหลายๆจังหวัดเองเนี่ยนะครับก็ได้รับการคัดเลือกเหมือนกันก็เดี๋ยวไปเช็ครายชื่อทั้งหมด76รายการเนี่ยนะครับทาง Facebook ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยน
1: ะคร ับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ต้องบอกว่ามีอีกเรื่องที่น่ายินดีที่ตอนนี้เนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่าบินไปรอรุ้นแล้วนะครับที่ยูเนสโกใช่ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเองเขาเชิญชวนคนไทยนะรอลุ้นเลยการประกาศผลวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกให้ไปลุ้นกัน 25-26 กรกฎาคมนี
1: ้ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ซึ่งทางด้านของนายพนมบุตรจันทรโชตนะคะอธิบดีกรมศิลปากรก็ที่แน่ๆล่ะได้บินไปแล้วใช่ไหม
0: กำลังแล้ว
1: นะคะเตรียมความพร้อมในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีนะคะที่คาดว่าจะเข้าการประกาศผลการพิจารณาในวันพรุ่งนี
0: ้
1: ก็รอฟังกันซึ่งมีการจัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยนะคะแล้วก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6มรดกโลกแห่งแรกที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ด้วยทีนี้เขาเตรียมเนี่ยไม่ได้แค่เขาบินไปเตรียมอย่างเดียวนะคนที่อยู่ในพื้นที่ก็คือเตรียมมีการจัดงานเฉลิมฉลองนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็จะมีวิธีรำโนรามีการจัดการแสดงแสงสีเสียงอันนี้คือเขารู้ผลกันมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าไม่รู้เนาะแต่ว่ามีเซน
0: เขาต้องไปลุ้น
1: แต่ว่าต้องเตรียมถือเผื่อได้ค่ะผมก็จัดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีการประเดิมเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนะเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งชาติแล้วก็เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2570ด้วยนะคะซึ่งในวันที่26กรกฎาคมนี้เป็นวันแรกซึ่งภายในนิทรรศการเนี่ยนำเสนอหน่อย
0: มี
1: นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธสถานสำคัญแห่งเมืองนครศรีธรรมราชผ่านโบราณวัตถุนะคะศิลปะวัตถุเอกสารโบราณแล้วก็สื่อการเรียนรู้ร่วมสมัยด้วยรวมถึงวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่ามากกว่า100รายการค่ะแล้วก็คุณใครที่สนใจนะคะก็เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดการแสดงนิทรรศการเฉลิมมรดกโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจริงๆแล้วว่าทางด้านของสวทของเราก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยเนาะ76จังหวัดผู้สื่อข่าวของเรานะรุ่นนี้ฉันเองก็เขาก็อยู่นครศรีธรรมราชเหมือนกันอาจจะเอานำมาพูดคุยร่วมพูดคุยในรายการนะนะคะ
0: เดี๋ยวรอดูกัน
1: นะคะ
0: ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอประกาศกันน่าจะอาทิตย์วันอาทิตย์แหละที่ว่าจะมีประกาศอย่างทางการ
1: นะคะ
0: นะครับ
1: พอพูดถึงเรื่องหอมซ้อนนี่คุณทองพูนบอกว่าคำซ้อนและคำซ้ำใช้เยอะมากในภาษาไทยครับผมจบเอกภาษาไทยมาคอนเฟิร์มนะคนจบเอกภาษาไทยมาแล้วนะคะอ่ะที่หันคาชัยนาทไม่มีฝนตกเลย
0: ร้อนหรือเปล่าครับอากงอากาศ
1: น่าจะร้อน
0: อากงอากาศ
1: ป็นคำพูดติดปากเรานะนะคะมีใครอีกบ้างนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเรานะ
0: มีพี่ติมคลองเตยสวัสดีทั้งสองท่านนะครับพี่นงรักส่งติ๊กเกอร์ดอกไม้ให้ดอกไม้มาเนอะ
1: ค่ะคุณมารีชุ่มเย็นคนป่งคนป่วย
0: ใช่
1: คนป่วยคนเปื่อยเป็นอะไร
0: มีพี่นาอนงสวัสดียามเช้าอำเภอแสวงหาอ่างทองจ้าส่วนพี่วนิดาฟังจากสวทแม่เสรียงครับ
1: แม่เสรียงชั้นไหน
0: สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าทีมงานข่าวยามเช้าทุกคน
1: เจ้า
0: ทุกท่านเจ้ารับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
1: ค่ะ
0: คุณพี่คนมีสีบอกวันเสาร์คนข่าวสวย
1: ว้าวดีชนะเลย
0: น่าใช่คร
1: ับ ไม่พอคุณโดนชมว่าหล่อแล้วนะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: มีพี่นันทิการส่งสติกเกอร์มานะครับพี่ชีวิตคนเลี้ยงวัวพี่คุณพี่ครูนิดปริชยาอยู่จากจากพิษณุโลกนะครับพี่พับพึงนะพี่พับพึงอยู่พิจิตรนะครับพี่พิกุลสวัสดีข่าวยามเช้ามีความสุขกันทั่วหน้านะจ๊ะ
1: ค่ะมีใครอีกบ้างจันทบุรี26องศาม
0: ีพี่คมสันจันทบุรีเนอะ26องศามีพี่ทองพูนฟังจาก AM 891นะครับที่ภูเตยวิเชียรบุรีนะครับพี่ประภาสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับพี่พงษ์นเรศ
1: ค่ะ
0: พี่วันดีบอกอยุธยาก็ไม่มีฝนนะ
1: ไม่มีฝนพิกัดบริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองค่ะฝนไม่มีอุ๊ยอัปเดตเรียลไทม์เลยใครอยากไปเที่ยวไปได้นะนะฝนไม
0: ่
1: มีนะนี่ไงอยุธยาก ับตอนนี้ไม่มีนะแต่อีกสามชั่วโมง
0: ข้างหน้าอาจจะตก
1: ต้องอัปเดตนะคะอัปเดตสภาพอากาศกัน
0: จริงๆอยากไปไปอยุธยาก็ได้นะหยุดยาวเนี่ย
1: ใช
0: ่ยาว3วัน
1: ดิฉันตั้งใจว่าจะนั่งรถไฟไปอยุธยาเหมือนกันนะคะ
0: ในช่วงหยุดยาวเนี่ย
1: ช่วงหยุดยาวช่วงหยุดยาวแล้วก็จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครก็มีอะไรที่น่าเที่ยวเยอะเลยเพราะว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยจริงๆมีกิจกรรมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตช่วงท้ายแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกก่อนดีกว่านะคะคุณพลึกแก้วพิบูลรอเราอยู่แล้วนะคะกับตีคองร้องข่าวเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจกันต่อกับรายการข่าวยามเช้าค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสาร ข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาแจ๊นะสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงและอาสาสมัครทหารพรานสกิริยาและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดและเงินช่วยเหลือของเลขาสอบต.ให้กับครอบครัวทหารพรานทั้ง2นายครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการลงทุนญี่ปุ่นไทยกันบ้างนายกรัฐมนตรีดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นเสริมแกร่งห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นณทำเนียบรัฐบาลโดยบริษัทครับมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573ครับประมาณ 16,000 ล้านบาทซึ่งจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตโดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่ม Thailand Fast Pass เพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถจะแข่งขันได้ในระยะยาวทั้งนี้ครับนายกนั้นยังย้ำว่าไทยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวนั่นเองครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนมีการเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงๆครับซึ่งในการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้นั้น ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2,300,000 คนและกระทรวงการคลังครับกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพซึ่งหลอกนำชื่อครับไปจดตั้งบริษัทไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นครับโดยที่เจ้าตัวครับไม่ทันได้รู้หรือว่าไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ครับโดยได้สั่งการนะครับและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนและในการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ครับจึงเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อจะคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐนั้นตกไปถึงมือครับผู้ที่ไม่มีรายได้หรือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงจากภาครัฐนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสีหศักดิ์ชี้แจงไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ชาติหลังกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วมีการชี้แจงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสครับซึ่งเรื่องนี้ครับการตัดสินใจของกัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการที่ไทยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยในแง่ของความโปร่งใสและความร่วมมือของไทยนั้นยังเปิดโอกาสให้เจรจาทวิภาคีกับกัมพูชาเพื่อจะแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่เป็นทางฝากฝั่งกัมพูชาครับเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยไม่เปิดโต๊ะเจรจาซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยนั้นตั้งข้อสงสัยในเจตนาเรื่องนี้ครับและก็ยืนยันนะครับว่าฝั่งฝ่ายไทยนั้นเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์และจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถครับไทยได้วางแผนและเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายพร้อมหารือกับที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสเพื่อให้การดำเนินงานนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและมั่นใจนะครับว่าการตัดสินใจของฝ่ายไทยนั้นจะไม่กระทบต่อความมั่นคงชายแดนซึ่งการประนอมภาคบังคับตามอันคลอสเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและไม่บังคับผลทางกฎหมายจึงควรให้โอกาสการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนเพื่อจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศครับซึ่งทางกัมพูชาครับก็ยื่นกระบวนการการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสไปแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสุภจีเร่งหารือสหรัฐหลังประกาศอัตราภาษีนำเข้าใหม่ย้ำต้องสร้างผลประโยชน์สมดุลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐอเมริกาเปิดเผยถึงการเจรจาจัดทำความตกลงการค่าต่างตอบแทนกับสหรัฐครับเรื่องนี้ครับได้มีการเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของฝ่ายไทยครับมิใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งทางด้านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ดร.กิริดาเผาพิจิตรได้เปิดเผยนะครับว่ามาตรการภาษีในครั้งนี้นั้นได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อได้นะครับว่าสินค้าไทยนั้นยังคงสามารถจะแข่งขันในตลาดสหรัฐได้โดยทางกระทรวงพาณิชย์ครับกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกับการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทย ที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้ทางกระทรวงครับกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อจะสรุปข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามกระบวนการหารือของไทยนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหารือกับสหรัฐมากกว่าบางประเทศในภูมิภาคเนื่องจากว่าไทยเรามีประเด็นอ่อนไหวและข้อจำกัดด้านกฎหมายภายในบางประการที่ไม่สามารถจะผ่อนปรนได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในประเทศครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบครับขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิมครับ 18,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปนะครับพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการนั้นไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนจากเดิมนะครับที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นสิ้นเดือนหน้าครับ31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนครับโดยภาครัฐนั้นจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อจะลดภาระของพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดนั้นจะเริ่มต้นพร้อมกันครับในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการทั้งนี้ครับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเดิมจะสามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยที่จะไม่มีรอยต่อเลยนะครับส่วนกลุ่มผู้รับสิทธิ์ใหม่ครับที่ปัจจุบันนั้นใช้โครงการ 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนนะครับในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันซึ่งในการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้ครับเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นหลักเลยครับมาดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์และ People Daily เดินหน้าแลกเปลี่ยนบุคลากรขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเข้าหารือกับสำนักข่าว People Daily นี่คือหนึ่งในองค์กรสื่อชั้นนำของประเทศจีนครับนำโดยนายหลี่จื้อเฉียงรองผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ครับด้านสื่อสารมวลชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสื่อเป็นกิจกรรมแรกภายหลังการลงนาม MOU เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสององค์กรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตข่าวเทคโนโลยีสื่อและการพัฒนาวิชาชีพซึ่งเรื่องนี้ครับจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพด้านสื่อสารมวลชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าในการประยุกต์ใช้ AI ในงานสื่อสารมวลชนโดยกรมประชาสัมพันธ์นั้นแสดงความสนใจศึกษาประสบการณ์และนวัตกรรมด้าน AI ของสำนักข่าว People Daily เพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข่าวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและในการแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทยครับเพื่อจะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง2องค์กรครับและการหารือครั้งนี้ก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนบันทึกความเข้าใจสู่การปฏิบัติ ดยจะครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารการพัฒนาบุคลากรและการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพงานสื่อสารมวลชนของทั้งสองประเทศครับและเป็นการต่อยอดความร่วมมือไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนปิดท้ายครับสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับนอกจากนี้ครับอีกสักนิดครับสำหรับงานที่ประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ระดับโลกครับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยครับพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกทางการเงินอีกครั้งครับในรอบ35ปีติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดระดับโลกและในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศทั่วโลกครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการเพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจการเงินของโลกขอเชิญพี่น้องชาวไทยครับร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งประเทศไทยพร้อมแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนพร้อมหรือยังครับและสำหรับในวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

0: 6นาฬิกากับอีก50นาทีกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับพวกเราทั้ง2คนกันต่อแล้วก็ทีมงานของข่าวยามเช้ากันด้วยนะครับมาดูกันที่1เรื่องที่หลายคนตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อ
0: ันนี้อัปเดตล่าสุดก่อนละกันอันนี้เป็นต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดจากที่ประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเค้ามีมติออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมติตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเค้าจะนําเสนอครม.เดี๋ยวเค้าประชุมครม.กันวันจันทร์นี้นะทุกที่ครม.ประชุมกันทุกวันอังคารแต่วันอังคารตรงกับวันหยุดเค้าเลยเลื่อนมาประชุมวันจันทร์นี้วันจันทร์ที่27นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในผลของการประชุมเนี่ยนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเขาออกมาเปิดเผยมติของที่ประชุมอันนี้สำคัญมากคือเขาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ตอนแรกเนี่ยรายเดิมเดี๋ยวก็จะหมดในสิ้นเดือนนี้เขาขยายต่อให้อีก2เดือนไปจนถึง30กันยายน69นะครับโดยที่ผู้ถือบัตรปัจจุบันเนี่ยยังไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมและเดี๋ยวกำหนดให้ผู้ผ่านโครงการในปี69คือโครงการใหม่เนี่ยค่อยมาใช้สิทธิ์พร้อมกันก็คือ1ตุลา69นะครับนอกจากนี้เขาขยายเวลาในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้ด้วยสำหรับรายใหม่นะครับจากเดิมเขาให้ทบทวนสิทธิ์ได้แค่สิ้นเดือนนี
1: ้
0: นะครับเขาขยายให้ไปจนถึง31สิงหา69ผ่าน4ช่องทางคือเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการนี่แหละเข้าไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าเข้าไปใน Google แล้วเสิร์ชว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ก็จะขึ้นมาเว็บแรกเลยหรือว่าจะไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่แอปเป่าตังแอปทางรัฐหรือว่าจุดลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งก็คือกรุงไทยธกส.ธอส.ออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับแล้วก็ขยายเวลาในการที่เราจะต้องไปติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อจะแก้ไขข้อมูลเนี่ย20กันยายน69นะครับเท่ากับว่าท่านน่ะยื่นขอทบทวนสิทธิ์สมมุติว่ารอบใหม่เนี่ยพี่ไอเคยได้บัตรเดิมมาก่อนแล้วรอบใหม่ไม่ได้แต่รู้สึกว่าอ้าวฉันก็ยังเข้าเกณฑ์อยู่น
1: ะ
0: ก็ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้คือยื่นผ่าน5ช่องอ่า4ช่องทางที่บอกไปภายในวันที่ภายในวันที่30สิงหาก่อนพอไปยื่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดูว่าคุณติดขัดตรงไหนเช่นมีเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองรถยนต์สมมตินะครอบครองรถยนต์เกินหรืออะไรแบบนี้ก็ไปปรับปรุงข้อมูลที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งการไปปรับปรุงข้อมูลหรือแก้ไขอะไรเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยแก้ได้ถึง20กันยายน69
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: นะครับแล้วก็นอกจากนี้เขายังเห็นชอบเรื่องของแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้จัดสวัสดิการให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพี่น้องประชาชนมากขึ้นทั้งเรื่องของจำนวนสิทธิ์อากรรมสิทธิ์ที่มีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานมากแล้วไงรถเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงเรื่องของการโอนลอยการถูกสวมสิทธิ์นะครับหรือแม้กระทั่งการปรับข้อมูลของผู้เรียนการศึกษานอกระบบที่ตอนแรกโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาไปปรับเกณฑ์มาใหม่ให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเสนอครม.ต่อในวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเองเขามีการจัดทำศูนย์ One Stop Service เนอะให้ทั้งทางจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการประสานตรวจสอบข้อมูลอำนวยความสะดวกเข้าประชาชนในการแก้ไขข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ด้วยครับ
1: ค่ะโอ้แน่นอนว่าพอรัฐบาลได้มีการขยายเวลาแบบนี
0: ้
1: ทุกคนก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ
0: ครับ
1: คำว่าใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ต้องเป็นสิทธิ์ที่มันเป็นสิทธิ์จริงๆด้วยนะนะคะ
0: ครับ
1: มากันไปเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เราอยากที่จะมาอัปเดตกันในเรื่องของอะไรเดี๋ยวใบจราจรไหม
0: ใบจราจรก็ได
1: ้ว่าก็เป็นเรื่องประเด็นร้อนอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของตำรวจกับขนส่งเนี่ยเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรซึ่งเริ่มนะ1สิงหาคมนี้แต่หลายคนก็เตรียมตัวนะคะสำหรับผู้ค้างชำระค่าปรับเนี่ยไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงนะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการตกลง MOU กันนะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรระหว่างสำนักตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งจะเริ่มใช้ใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปโดยไม่มีผลย้อนหลังถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยค้างชำระค่าปรับนะคะแล้วก็จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าเกิดว่ายังไม่ชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไปอัปเดตกันไปก็มีการ MOU กับหลายๆหน่วยงานแล้วนะคะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะน้องมีเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะอัปเดตเช่นเดียวกัน
0: ชวนเที่ยว
1: ช่วงของวันหยุดต้องชวนเที่ยวแล้วล่ะนะคะสำหรับเรื่องของวันหยุดยาวนะในกรุงเทพมหานครใครที่อยู่หรือว่าอยากที่จะมา เดินทางมาเที่ยวได้ไหมนั่งรถไฟจากอยุธยามาเที่ยวกรุงเทพได
0: ้
1: ไหม
0: ได้สะดวกมากๆเพราะว่าเขามีงานเนื้อสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จริงๆจัดกันไปเมื่อวานนี้วันแรก
1: เป็นวันเปิด
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกันยาวๆไปจนถึง31กรกฎาคม69 9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครึ่งบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครแล้วก็คลองรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยไฮไลท์เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของสวนสาธารณะป้อมมหาการเขามีพิธีตักบาตรทางเรือแด่พระสงฆ์225รูปนะครับมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเราจะไปเล่นในวันที่27วันจันทร์นี้5โมงเย็นนะครับที่สวนสาธารณะป้อมพระกาป้อมมหาการ
1: จริงๆมีฉันตั้งใจว่าจะไปแต่ว่าไปดูคุณโก้มิเตอร์แซกแมน
0: ใช่ซึ่งมาวันนั้นด้วยวันที่27ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคลองต่างริมคลองที่เขาบอกเนี่ยนะครับอย่างถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะถือว่าโอ้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ร่มรื่นแล้วก็น่าเดินมากๆมีนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยด้วยเทศกาลย่านหนังสือตลาดนั้นตลาดหนังสือมือสองร้านค้างานคราฟต์นี่ใครที่ชอบงานคราฟต์เนี่ยไปได้นะถนนคนเดินคลองหลอดคลองหลอดเนี่ยจะมีในส่วนของตรงวัดราชบพิตรและอีกตรงนึงคืออยู่ตรงวัดราชบพิตรด้วยอยู่ตรงวัดราชบพิตรด้วยนะครับแล้วก็ตรงวัดราชบพิตรแล้วก็วัดราชนัดน
1: า
0: ตรงวัดราชนัดนาเนี่ยก็จะมีพวกศูนย์รวมของดี50เขตนะครับแล้วก็อาหารครบครันเลยนะครับรวมไปถึงถนนคนเดินคลององอ่างมีสตรีทอาร์ตแล้วก็ถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้มีแข่งเรือยาว
1: เดี๋ยวนะคุณมีทั้งหมด5ที่ก็คืออันนี้ดิฉันกำลังนึกภาพตามนะเดินยาวเลยนะตั้งแต่คลองหลอดรัดวัดราชรัดดาไปถึงคลององอ่างคลองบุรุงพุงเกษตรคือทั่วกรุงเลยนะเดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์จริงๆนะคะ
0: ก็จัดกันไปยาวๆ 24-31 กรกฎาคมนี้ 9 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มครึ่งไปเที่ยวชมกันได้หรือว่าถ้าใครอยากดูวงดนตรีกรมก็วันที่27นะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะส่วนทางด้านของภูมิภาคก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์ก็จัดโครงการเพลินใจแอดพิพิธภัณฑ์มีการเชื่อมประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสุรินทร์นะคะไปเรียบร้อยแล้วกับโครงการเพลินใจแอดพิพิธภัณฑ์ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในการท่องเที่ยวในมิติของศาสนาตามรอยศรัทธาธรรมแล้วก็มีเรื่องราวกับศรัทธาที่นำทางด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นอยากที่จะให้หลายๆคนเนี่ยมารับรู้เกี่ยวกับเรื่องของด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมีการบรรยายด้วยนะเมื่อวานนี้นะคะพระบารมีปกเกล้าชาวสุรินทร์แล้วก็มีการเสวนาด้วยวันนี้นะ25กรกฎาคมมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมตามเส้นทางศรัทธานำผู้เข้าร่วมสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: นี่ของจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่5วัดบุรพารามศาลหลักเมืองสุรินทร์นะคะอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังวางวัดป่าโยธาประสิทธิ์แล้วก็กลับมาชมโบราณวัตถุพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ
0: ครับผมก็ไปเที่ยวกันนะครับในช่วงหยุดยาวแบบนี้และนี่คือทั้งหมดข่าวยามเช้าวันนี้ครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่น
1: ๆที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
1: ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนไตรถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: กรุงเทพมหานครชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม